0: ของยูเครนแม้ผู้นำสหรัฐจะประกาศข้อตกลงยุติการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานการแข่งขันเจ็ตสกีเก็บคะแนนชิงแชมป์โลกสนามที่2ที่สหรัฐอเมริกานักเจ็ตสกีไทยได้เพิ่มอีก3แชมป์โลกต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: หมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานในวันนวมินทรมหาราชซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมดังนี้วันอังคารที่13ตุลาคม2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเขตดุสิตกรุงเทพมหานครเวลา 17:00 นทรงวางพวงมาลาแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะกราบถวายบังคมพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังเสด็จเข้าพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ประจำรัชกาลที่9พระพุทธมหาราชฉอปริวัฒน์และพระพุทธรูปประจำพระชนมวานของพระบรมอัฐิและพระอัฐิแล้วส่งจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบาทสมเด็จพระประเมนทรมหาอนันทมิดลพระอัธมรมาธิบดินและพระอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บรินทรเชษฐภคินีพระสงฆ์89รูปสวดพระพุทธมนต์จบแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมพระราชาคณะถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาจบทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศแล้วทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์98รูปและที่ถวายพระธรรมเทศนาพระสงฆ์สดับปกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตการแต่งกายแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายมหาจักรีผู้เข้าเฝ้าแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายสูงสุดการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้พระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชการและประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชที่ปราสาทพระเทพปิดรตั้งแต่เวลา 8:00 นถึงเวลา 17:00 นสำนักพระราชวัง
0: เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติชุดใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์
2: ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์
3: พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันจันทร์ที่5ธันวาคมพุทธศักราช2470เสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติขณะทรงพระเยาว์เมื่อวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2489ตลอดระยะเวลากว่า70ปีแห่งการครองสิริราชสมบัติได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในทุกภูมิภาคของประเทศเพื่อทอดพระเนตรความเป็นอยู่และส่งหาแนวทางช่วยเหลือให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทรงส่งเสริมการศึกษาการสาธารณสุขและการพัฒนาอาชีพไปพร้อมกับการปลูกฝังให้ประชาชนดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่กระจายอยู่ทั่วประเทศกว่า 4,000 โครงการพร้อมกับพระราชทานแนวพระราชดำริหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหรือหลักการดำเนินชีวิตบนทางสายกลางเพื่อให้สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกซึ่งประสบกรณิกรชาวไทยได้น้อมนำมาปฏิบัติและต่อยอดส่งผลให้มีความอยู่ดีกินดีมีความมั่นคงในชีวิตสืบมาจนถึงปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2559พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมกำหนดให้วันที่13ตุลาคมของทุกปีเป็นวันนวมินทรมหาราชเพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ร่วมรำลึกและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้แห่งพระมหากษัตริย์ผู้ทรงมีคุณูปการอันยิ่งใหญ่แก่แผ่นดินนี้สืบไปท่านสุนสมเนียงรายงาน
1: ด้วยวันที่12ตุลาคม2569ตรงกับวันชาติของราชอาณาจักรสเปนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งสเปนความว่าในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรสเปนหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝากพระบาททรงมีพระพรนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญทั้งเพื่อความสำเร็จสันติสุขและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวสเปนนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี2413ประเทศไทยและสเปนได้สร้างเสริมความเข้าใจที่มีต่อกันและทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อกระชับสัมพันธไมตรีและความร่วมมือระหว่างสองราชอาณาจักรให้แน่นแฟ้นเสมอมาอีกทั้งมิตรภาพและสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างพระราชวงศ์ของเราทั้งสองได้เจริญงอกงามมาอย่างเข้มแข็งมั่นคงหม่อมฉันมั่นใจว่าด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันเราจะยังคงสานต่อความเป็นหุ้นส่วนทั้งในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวที่มีอยู่ให้พัฒนายิ่งขึ้นทั้งจะเสริมสร้างและขยายความร่วมมือในด้านอื่นๆที่มีศักยภาพโดยเฉพาะในด้านการคมนาคมเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อประโยชน์สุขของราชอาณาจักรและประชาชนทั้งสองฝ่ายเป็นอเนกประการพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
0: ประเทศไทยเตรียมนำเสนอแพลตฟอร์มการปราบปรามมิจฉาชีพหรือสแกมเมอร์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดนิทรรศการรอยัลพาวิเลียนในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ว่าขณะนี้มีผู้เข้าร่วมงานมากถึง 18,000 คนแล้วโดยเป็นถึงระดับผู้นำประเทศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจากหลายประเทศถือเป็นความสำเร็จและเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการสร้างความมั่นใจเพื่อนำประเทศไทยกลับเข้าสู่จอเรดาร์ความสนใจของเวทีโลกทั้งนี้ประเทศไทยได้เตรียมนำเสนอแพลตฟอร์มเกี่ยวกับการต่อสู้และปราบปรามมิจฉาชีพหรือสแกมเมอร์อาชญากรรมข้ามชาติและอาชญากรรมไซเบอร์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงซึ่งประเทศไทยมีผลงานการปราบปรามที่โดดเด่นเพื่อนำเสนอในที่ประชุมเนื่องจากปัญหาดังกล่าวเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบไปทั่วโลกนายกรัฐมนตรีเปิดเผย อีกว่าจากการตรวจความพร้อมการจัดงานและได้พบกับประธานธนาคารโลกและกรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศทั้งสองท่านได้แสดงความชื่นชมและพึงพอใจเป็นอย่างยิ่งต่อการจัดเตรียมงานของกระทรวงการคลังในนามรัฐบาลไทย
5: ทุกท่านมีความยินดีแล้วก็มั่นใจนี่คือสิ่งที่ประเทศไทยเราทำมาโดยตลอดคือสร้างความมั่นใจให้กับนานาชาติเพื่อที่จะนำโอกาสต่างๆเข้ามาสู่ประเทศไทยสองเจ้าภาพนี่ชมแล้วชมอีกก็ต้องพูดอย่างนี้นะครับแล้วก็ให้ความมั่นใจในหลายเรื่องท่านประธานเวอร์แบงค์ท่านพูดถึงขนาดว่าตั้งแต่จัดมาเนี่ยครั้งนี้เป็นครั้งที่มีคนมาร่วมงานมากที่สุดนะครับมีนับทั้งคณะแล้วทุกคณะองค์ประกอบอะไรต่างๆก็เข้ามาถึง 18,000 คนนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็น ความสำเร็จของทางประเทศไทยที่เราสามารถสร้างความมั่นใจให้กับคนที่อยู่ในวงการการเงินวงการธนาคารวงการตลาดทุนทั่วโลก
4: พร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่านายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเตรียมนำเสนอโอกาสและข้อเสนอต่างๆต่อเวทีโลกเพื่อแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นความแข็งแกร่งและศักยภาพของประเทศไทยในปัจจุบันเพื่อต้อนรับนานาชาติให้เข้ามาร่วมลงทุนและแสวงหาโอกาสใหม่ๆในประเทศต่อไปปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: กรมพัฒนาฝีมือแรงงานดำเนินการศูนย์ซ่อมสร้างสุขซ่อมฟรียานพาหนะเครื่องใช้ไฟฟ้าลดค่าใช้จ่ายให้ประชาชนหลังประสบภาวะน้ำท่วมร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรมพัฒนาฝีมือแรงงานเดินหน้าการทำงานของศูนย์ซ่อมสร้างสุขเพื่อเยียวยาและฟื้นฟูประชาชนหลังสถานการณ์น้ำท่วมเริ่มคลี่คลายโดยกระจายการให้บริการใน30จังหวัดรวม79จุดแบ่งเป็นพื้นที่กรุงเทพมหานคร13จุดและปริมณฑล10จุดนอกจากนี้ยังจัดส่งหน่วยบริการเคลื่อนที่หมุนเวียนไปตามพื้นที่ที่น้ำลดอย่างต่อเนื่องโดยให้บริการซ่อมแซมยานพาหนะเครื่องใช้ในบ้านและอุปกรณ์ทำมาหากินโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพได้โดยเร็วประชาชนสามารถตรวจสอบจุดบริการพร้อมดูรายละเอียดสถานที่วันเวลาและประเภทงานซ่อมได้ที่ www.dsd.go.th
0: สำนักงานประกันสังคมนับคะแนนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมอย่างไม่เป็นทางการครบ 100% แล้วคาดว่าจะประกาศผลอย่างเป็นทางการได้ภายใน30วันนางสาวจิรภาบุญรัตน์เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าการนับคะแนนการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมฝ่ายนายจ้างและฝ่ายผู้ประกันตนอย่างไม่เป็นทางการจากที่เลือกตั้งรวม 5,233 แห่งทั่วประเทศเสร็จสิ้นครบทุกที่เลือกตั้งแล้วโดยมีผู้ที่มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งรวมทั้งสิ้น 1,3615 คนแบ่งเป็นนายจ้าง 12,200 คนและผู้ประกันตน 991,415 คนเมื่อเทียบกับปี2566สัดส่วนการใช้สิทธิ์ของนายจ้างเพิ่มขึ้น 733% และสัดส่วนการใช้สิทธิ์ของผู้ประกันตนเพิ่มขึ้น 533% ในส่วนของผลคะแนนผู้สมัครแต่ละรายสามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th สำหรับการประกาศผลอย่างเป็นทางการคาดว่าจะสามารถดำเนินการประกาศผลอย่างเป็นทางการได้ภายใน30วัน
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจัดใจไทยคู่ฟ้า
7: จากสถานการณ์ที่มีฝนตกลงมาอย่างหนักและมีน้ำท่วมสูงในหลายพื้นที่ทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและพื้นที่ต่างจังหวัดส่งผลกระทบและเกิดความเดือดร้อนโดยเฉพาะผู้ใช้รถที่ประสบปัญหาแผ่นป้ายทะเบียนรถสูญหายจากการขับรถผ่านพื้นที่น้ำท่วมรัฐบาลห่วงใยผู้ประสบภัยน้ำท่วมลดขั้นตอนช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมป้ายทะเบียนหายป้ายภาษีชำรุดทำใหม่ได้ไม่ต้องใช้เล่มทะเบียนตัวจริงถึง30พฤศจิกายน69ณสำนักงานขนส่งทั่วประเทศมาตรการดังกล่าวเป็นไปตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมุ่งอำนวยความสะดวกและลดภาระให้แก่ประชาชนอย่างเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันและใช้รถได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยไม่ต้องกังวลสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: 13ตุลาคมก้มศีระรำลึกพระนวมินทร์ปิ่นสยามทรงพระคุณอุ่นเกศทั่วเขตคามเทิดพระนามสถิตในพระไทยนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
9: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: ขณะนี้เวลา 7:16 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับ ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกีผู้นำยูเครนเปิดเผยเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ารัสเซียโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานอย่างน้อย6แห่งระหว่างการโจมตีทางอากาศครั้งใหญ่ทั่วยูเครนในช่วงคืนวันอาทิตย์ถึงเช้าวันจันทร์ที่ผ่านมาซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่ารัสเซียไม่ได้สนใจในข้อตกลงยุติการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานตามที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศไว้ผู้นำยูเครนยังกล่าวเพิ่มเติมว่ารัสเซียยังคงโจมตีทางอากาศที่เหมือนเป็นการก่อการร้ายต่อประชาชนและชุมชนของยูเครนต่อไปและนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อรัสเซียมองเห็นโอกาสที่จะเพิ่มรายได้หล่อเลี้ยงเครื่องจักรสงครามของตนทั้งนี้ประธานาธิบดีทรัมป์อ้างว่ายูเครนและรัสเซียตกลงที่จะยุติการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของอีกฝ่ายแต่ไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมขณะที่ประธานาธิบดีเซเลนสกี้ระบุว่ายูเครนพร้อมยุติการโจมตีภาคพลังงานของรัสเซียหากรัสเซียปฏิบัติตามข้อตกลงดังกล่าวด้วยเช่นกัน
0: สำนักงานการบินพลเรือนแห่งชาติของซาอุดีอาระเบียออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิฟในกรุงริยาดเมืองหลวงของซาอุดีอาระเบียจะปิดทำการไปจนถึงวันที่17ตุลาคมนี้เพื่อให้สามารถดำเนินการตามขั้นตอนการรับประกันความปลอดภัยและความพร้อมปฏิบัติงานของสิ่งอำนวยความสะดวกของท่าอากาศยานทั้งนี้ท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิฟระงับการให้บริการตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมาหลังเผชิญการโจมตีของกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งอิหร่านให้การสนับสนุนจนทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย13รายและบาดเจ็บมากกว่า30รายซึ่งนับเป็นการหยุดชะงักครั้งใหญ่ที่สุดของอุตสาหกรรมการบินซาอุดีอาระเบียในรอบหลายปีท่ามกลางความกังวลว่าภาคการบินพลเรือนจะตกเป็นเป้าหมายโจมตีหลังกลุ่มกบฏฮูตีเตือนให้ทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องหลีกเลี่ยงการใช้ท่าอากาศยานและน่านฟ้าของซาอุดีอาระเบียเพราะถือว่าเป็นพื้นที่ปฏิบัติการทางทหารของกลุ่มกบฏฮูตี
1: นายกรัฐมนตรีแอนดี้เบอร์แนมแห่งอังกฤษเปิดเผยเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าจากการประเมินของทางการอังกฤษมีความเป็นไปได้สูงมากที่แผนการโจมตีฐานทัพอากาศแฟร์ฟอร์ดทางตะวันตกเฉียงใต้ของอังกฤษซึ่งสหรัฐใช้เป็นฐานปฏิบัติการโจมตีอิหร่านเมื่อช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาจะได้รับการประสานงานจากอิหร่านและแทบจะแน่นอนว่าเป็นการสั่งการโดยกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านนายกรัฐมนตรีอังกฤษยังกล่าวเพิ่มเติมว่าอังกฤษจะไม่ยอมทนให้ภัยคุกคามเช่นนี้เกิดขึ้นบนแผ่นดินของอังกฤษและจะดำเนินการปราบปรามการใช้เครือข่ายอาชญากรของอิหร่านรวมทั้งใช้อำนาจทั้งหมดที่มีจัดการกับเครือข่ายอาชญากรเหล่านี้ตลอดจนแหล่งเงินทุนของอิหร่านนอกจากนี้อังกฤษจะดำเนินมาตรการคว่ำบาตรเพิ่มเพื่อจำกัดขีดความสามารถของทางการอิหร่านและกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านในการสร้างความเสียหายต่ออังกฤษ
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าทางการอาร์เจนตินาประกาศปิดน้ำตกอีกวาซู1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของโลกซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของอาร์เจนตินาบริเวณพรมแดนที่ติดกับบราซิลเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นซึ่งเป็นผลมาจากปรากฏการณ์เอลนีโญเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติอีกวาซูเปิดเผยว่ามาตรการป้องกันดังกล่าวถูกนำมาใช้หลังปริมาณน้ำในแม่น้ำอีกวาซูเพิ่มขึ้นเกินกว่า 12,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งมากกว่าระดับเฉลี่ยปกติถึง6เท่าทั้งนี้อุทยานแห่งชาติอีกวาซูเคยปิดให้บริการมาแล้วเนื่องจากเหตุน้ำท่วมซึ่งเป็นผลมาจากอิทธิพลของปรากฏการณ์เอลนีโญรอบที่แล้วในช่วงปี2566ถึง2567ขณะที่สหประชาชาติประเมินว่าปรากฏการณ์เอลนีโญรอบนี้จะทวีความรุนแรงที่สุดในเดือนธันวาคมนี้และอาจรุนแรงที่สุดในรอบ76ปีต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: การแข่งขันเจ็ตสกีเก็บคะแนนชิงแชมป์โลกสนามที่2ของฤดูกาลรายการ WGP1 Water Jet World Series 2026 SBT World Final ที่เลดล็อกวอเตอร์ไซด์เลคฮาวาซูซิตี้รัฐแอริโซนาสหรัฐอเมริกานักเจ็ตสกีไทยคว้าเพิ่มอีก3แชมป์โลกเริ่มจากกสิเดชธีระประทีปขับได้ดุดันเข้าเส้นชัยเป็นที่1เก็บ168คะแนนเฉินคว้าแชมป์รุ่นโปรแอมรันอาเบา 1,100 โอเพ่นเหนือพิธีพงษ์เกียรติกมลกุลที่ได้อันดับ2เพียง2คะแนนรุ่นโปรรันอาเบา GP กสิเดชธีระประทีปกลับมาเก็บ60คะแนนแรกของตัวเองได้ในโมโตที่2ทำให้มี113คะแนนเท่ากับเคนตะโอคุจากญี่ปุ่นต ้องมาชิงดำที่ไฟนอลโมโตผลปรากฏว่ากาสิเดชธีระประทีปออกนำได้อย่างสวยงามก่อนเคนตะโอคุเรือพังส่งผลให้กาสิเดชคว้าแชมป์รุ่นเรือนั่งที่แรงและเร็วที่สุดในโลกอเมริกากลางปีและรุ่นจับเวลาสลาลอมจูเนียร์รันนาเบา8-13แลบชาเลนจ์เด็กชายนชพัฒน์ศรีสวนคลื่นโลกใหม่วงการเจ็ตสกีไทยทำเวลาดีสุดได้ทั้ง2โมโตเป็นเพอร์เฟกต์เกมคว้าแชมป์ครั้งแรกของตัวเองในแผ่นดินอเมริกา

0: ที่2สมเกียรติออกตัวร่วงมาถึงอันดับ21แต่ยังบิดแซงคู่แข่งมาเข้าเส้นชัยในอันดับ13ตามหลังผู้ชนะ 33.270 วินาทีเก็บเพิ่มอีก3แต้มทำให้ขยับไปรั้งอันดับ21บนตารางแชมเปี้ยนชิพสะสมไปแล้ว21คะแนนพลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าตามที่สมาคมกีฬาจักรยานส่งทีมจักรยานประเภทลู่ระยะสั้นประกอบด้วยจายอังสุธาสาวิทนรเศรษฐาดาบุญมาและยินยงเพชรรัตน์เดินทางไปร่วมการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์โลก UCI Track World Championship 2026ที่นครเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนระหว่างวันที่14ถึง18ตุลาคมโดยมีจุฑาทิพย์มณีพันธ์รับหน้าที่เป็นผู้จัดการทีมสำหรับโปรแกรมแข่งขันวันที่14ตุลาคมนักปั่นไทยมีกำหนดแข่งขันรายการทีมสปรินต์ซึ่งมีจายนรเศรษฐาดาและยินยงลงแข่งขันทั้ง3คนและวันที่16ตุลาคมแข่งขันรายการไทม์ทริอัล1กิโลเมตรนรเศรษฐาดาลงแข่งขันเพียงคนเดียวและล่าสุดเมื่อวันที่12ตุลาคมนักปั่นไทยฝึกซ้อมอย่างมุ่งมั่นเนื่องจากการแข่งขันรายการนี้มีความสำคัญในการคัดเลือกนักปั่นประเภทลู่เข้าร่วมมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่13ตุลาคมนี้โดยบริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งซึ่งกระทบตามภาคต่างๆดังนี้วันที่13ตุลาคม2569ภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนล่างขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักฝนสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานียะลานราธิวาสลมแปรปรวนความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:46 นาทีสูงกว่าระดับเลปันกลาง2เมตร1เซนติเมตรและเวลา 18:53 นาทีสูงกว่าระดับเลปันกลาง1เมตร98เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:07 นาทีสูงกว่าระดับเลปันกลาง76เซนติเมตรและเวลา 14:12 นาทีสูงกว่าระดับเลปันกลาง1เมตร44เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:12 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:00
2: น1นาทีกับกปท.ผู้ขับขี่ที่ชื่นชอบการขับรถท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติในช่วงหน้าฝนคงต้องเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่ให้มากขึ้นเพราะเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุมากกว่าฤดูอื่นการป้องกันปัญหารถหลุดโค้งผู้ขับขี่ควรลดความเร็วให้อยู่ในระดับที่สามารถควบคุมรถได้และให้สัมพันธ์กับสภาพถนนโดยต้องไม่เหยียบเบรกหรือเ

0: ปลดเกียร์ว่างขณะเข้าโค้งเพราะจะเกิดแรงเหวี่ยงจนทำให้รถหลุดหรือแหกโค้งได้ถ้ารถเกิดลื่นถลายออกนอกเส้นทางอย่าหักพวงมาลัยกระทันหันโดยให้แตะเบรกเบาๆจับพวงมาลัยให้มั่นเพื่อประคองรถกลับเข้าช่องทางเดิมส่วนวิธีป้องกันปัญหารถพลิกคว่ำที่เกิดจากการขับรถด้วยความเร็วสูงและเบรกกระทันหันหากรถเสียการทรงตัวให้แตะเบรกเบาๆแบบทีๆเพื่อชะลอความเร็วจะป้องกันรถพลิกคว่ำได้ค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
2: สาระนานากับสารานุกรมไทย
3: วันนี้เสนอตอนโรงหนังและอุปกรณ์ประกอบโรงหนังตะลุงเป็นโรงยกสูง4เสาหน้าโรงลาดต่ำไปข้างหน้าเล็กน้อยหลังคาเป็นเพิงด้านข้างและด้านหลังกั้นเป็นฉากบางอย่างง่ายด้านหน้าขึงผ้าขาวใช้เป็นจอฐานของจอมักมีหยวกขนาด1วาสำหรับปักรูปหนังออกจอส่วนของจอมักตีตะเข็บตามแนวยาวเลยช่วงกลางขึ้นไป1ฟุตในว่าเป็นเส้นแบ่งระหว่างแดนสวรรค์กับแดนมนุษย์มีเพียงฤาษีและเทวดาและรูปหนังที่มีฤทธานุภาพเท่านั้นที่เชิดเลยเส้นนี้ได้ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
4: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายไทวุฒิขันแก้วปลัดกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับการวางมาตรการพร้อมรองรับการประชุมใหญ่สภาผู้ว่าการธนาคารโลกและ IMF ปี2569ของกรุงเทพมหานครค่ะ
5: ความรู้ในตัวบทกฎหมายก็เป็นสิ่งที่สำคัญแต่ทุกคนก็จำเป็นต้องสำนึกตระหนักด้วยว่าการใช้กฎหมายเพื่อพดุงรักษาความยุติธรรมให้ได้แท้จริงนั้นต้องใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมตามเหตุตามผลตามความเป็นจริงโดยไม่สวนทางกับศีลธรรมจริยธรรมมนุษยธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนฤนาถแข็งขันและยุทธพรบานเย็นอ่าน
6: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: เซ็นเตอร์โทร076-210-624
1: ปัญหาที่เกิดขึ้นกับกระจกรถยนต์ทุกประเภทอุบัติเหตุกระจกแตกร้าวไม่ต้องกังวลครับที่นี่ร้านอาณาจักรกระจกโค้งให้บริการเรื่องกระจกรถยนต์โดยช่างชำนาญงานมานานกว่า20ปีติดตั้งกระจกรถยนต์ฟิล์มกองแสงทุกรุ่นเคลมประกันชั้น1ได้ทุกบริษัทยังมีบริการสั่งทำและติดตั้งกระจกโค้งเรือกระจกหน้าต่างเรือและให้เช่าเรือตกปลาโดยกัปตันมืออาชีพเลือกบริการจากผู้เชี่ยวชาญเลือกร้านอาณาจักรกระจกโค้งถนนเทพกษัตริย์076-239-116 081-895-3217
2: เรื่องจริงที่คนไม่ค่อยพูด by B Gift คลินิก
3: หลายคนมาที่ B Gift เพราะเรามีทั้งร้อยใหม่อัลทราพรามเรียนเนียฟีโอลิจิโอเอ็มเฟสแต่สิ่งที่ทำให้ผลลัพธ์แตกต่างไม่ใช่จำนวนเครื่องแต่คือการวิเคราะห์ใบหน้าก่อนเริ่มการรักษาค่ะ
2: B Gift คลินิกตัวจริงด้านการออกแบบและยกกระชับใบหน้า
1: เรื่องกำจัดปลวกวางใจเชียงใหม่เพลสดูแลบ้านร้านอาหารโรงแรมและวางระบบกำจัดปลวกให้กับหมู่บ้านต่างๆในภูเก็ตมากว่า20ปีกำจัดปลวกมดแมลงสาบหนูงูยุงสำรวจบ้านพร้อมให้คำปรึกษาฟรีเรื่องกำจัดปลวกวางใจเชียงใหม่เพลส076-263-404
4: หมอเช

0: นมาแชร
1: ์ทำไมรักษาฝ้ามา5ปีแต่ไม่หายสักทีหลายคนนะครับคิดว่าฝ้าคือเม็ดสีแต่จริงๆแล้วฝ้าเป็นโรคเรื้อรังนะครับต่อให้เลเซอร์ทำให้จางได้แต่ถ้ายังโดนแดดฮอร์โมนยังเปลี่ยนหรือผิวอักเสบแดงเป็นประจำฝ้าก็กลับมาเข้มใหม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นการรักษาฝ้าที่ดีจึงไม่ใช่แค่การยิงเลเซอร์เพียงอย่างเดียวแต่ต้องควบคุมปัจจัยที่ทำให้เกิดฝ้าไปพร้อมๆกันแต่ถ้าอยากมีเลเซอร์เป็นตัวช่วยอย่าลืมนึกถึง Discovery Pico ที่หมอเชนนะครับเลเซอร์เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่คนไข้หลายคนฝ้าจางเป็นที่น่าพอใจทักเข้ามาหาหมอเชนได้เลยนะครับ
0: หมอเชนมาแชร
2: ์ระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
3: อยู่ที่นี่ไม่ไปไหนเพราะหัวใจเราใกล้กันฟัง 905 FM แชทไลน์ 905 FM

0: หมือนกัน
1: Nine Request
2: Love Delivery
3: Love Delivery
2: บอกความรู้สึกผ่านเพลงรัก

0: Love Delivery บอกความรู้สึกผ่านเพลงรัก
1: นายโอ5 FM Delight 905 FM

0: าวด่วนข่าวด่วนดร.แทดออฟผู้นำการรักษาด้วยนวัตกรรมเลเซอร์คลินิกเลเซอร์แก้ปัญหาผิวครบวงจรไม่ว่าจะเป็นลบรอยสักรอยแผลเป็นรอยดำคล้ำกำจัดขนถาวรยกกระชับปรับรูปหน้าด้วยเครื่องเลเซอร์มาตรฐานระดับ Gold Standard โปรโมชั่นเริ่มต้นเพียง399บาทพร้อมให้บริการชาวภูเก็ตแล้ววันนี้สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัลชั้น4โทร0953362424
1: ออโต้คลิกจ่ายหลักร้อยรับบริการแบบหลักหมื่นทั้ง3สาขาเพื่อชาวภูเก็ตสาขาถนนเทพสตรีภายในปั๊มคาร์เทคใกล้ซุปเปอร์ชิปใหญ่สาขาหน้าโรงเรียนสตรีภูเก็ตและสาขาใหม่แยก4กอกระทู้ทางขึ้นเขาป่าตองเปลี่ยนยางเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแบตเบรกโชคระบบแอร์ตรวจเช็คอื่นๆโปรแรงทั้งปีออโต้คลิกครบเครื่องเรื่องฟาสต์ฟิต
2: ซูเปอร์ชิปภูเก็ตสวัสดีค่ะวันนี้บริษัทซูเปอร์ชิปจังหวัดภูเก็ตเปิดรับสมัครเพื่อนร่วมงานหลายอัตรารายได้ดีมีสวัสดิการให้ในตำแหน่งช่างเขียนแบบมีความรู้ด้านการออกแบบและเขียนแบบงานก่อสร้างตำแหน่งโฟร์แมนสามารถอ่านแบบได้วุฒิปวส.หรือสาขาที่เกี่ยวข้องตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการร้านประจำมินิมาร์ทซูเปอร์ชิปตำแหน่งพนักงานขับรถและตำแหน่งกุ๊กสนใจสมัครงานติดต่อซูเปอร์ชิปภูเก็ต0925929592มาร่วมงานกันนะคะซูเปอร์ชิปมีทุกสิ่งให้คุณเลือกสรรสวัสดีค่ะ
3: ทำไมดูเด็กจังความลับใบหน้าเป๊ะที่ใครๆก็ต้องถักเซิร์ฟเลเซอร์ยกกระชับโมโนโพลาร์ RF 2คลื่นความถี่ตอบโจทย์การยกกระชับ3ระดับชั้นผิวลงลึกถึงชั้นสแมสแก้ปัญหากรอบหน้าไม่ชัดลดความหย่อนคล้อยสลายไขมันแก้มข้อเหนียงข้าง2ชั้นไม่เจ็บไม่แสบไม่ต้องพักฟื้นด้วยระบบออโตเมติกชัตออฟสบายผิวในทุกขั้นตอนเซิร์ฟพร้อมเสิร์ฟแล้ววันนี้ที่สุทธิศักดิ์คลินิกโทรเลย0952606965
1: หากคุณกำลังมองหาถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำที่มีความแข็งแรงทนทานติดต่อเรา S-Core เรามีนวัตกรรมการผลิตถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำสำเร็จรูปโดยใช้วัสดุเฟอร์โรซิเมนต์ซึ่งมีความแข็งแรงทนทานสามารถวางใต้ถนนที่รถวิ่งผ่านได้ถังเฟอร์โรซิเมนต์ยังช่วยประหยัดแรงงานและเวลาในการติดตั้งบริษัท S-Core มีทีมงานวิศวกรสิ่งแวดล้อมและช่างชำนาญการประจำอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตติดต่อ076-528-612 S-Core Quality Make Us Differentคุณภาพทำให้เราแตกต่างวาเลนคลินิกยืนหนึ่งเรื่องความงามเชี่ยวชาญงานพรีเมียมราคาเท่ากรุงเทพ
4: ยกกระชับปรับรูปหน้าเลเซอร์ฟิลเลอร์โบท็อกซ์ปรึกษาฟรีที่ไลน์แอดไซน์วาเลนคลินิกหรือโทร0968234646วาเลนคลินิกให้คุณสวยทุกมิติ
3: ข่าวดีของชาวจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงบ้านพึ่งวัดภูเก็ตเปิดให้บริการที่พักฟรีสำหรับผู้ป่วยและญาติณวัดเขารังสามัคคีธรรมใกล้โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์รับบริจาคโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตหรือหัวหน้าตึกที่เข้ารับการรักษาติดต่อบ้านพึ่งวัดโทร065-950-6319
5: อยู่ไหนใกล้ไกลฟังได้ทั่วโลก

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษาร
1: ู้หรือไม่ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่ทำให้อีกฝ่ายพ่ายแพ้แต่คือไม่ยอมให้ความเกลียดเปลี่ยนใจเราให้เหมือนเขา
2: โกรธจนหน้าดำหน้าแดงด่าทอเขาเสียๆให้หายรู้ตัวไม่โยมว่ากำลังเผาบ้านตัวเองอยู่เวลาความโกรธพุ่งขึ้นมาในใจมันก็เหมือนไฟที่กำลังลุกลามโยมไปด่าเขาไปทำร้ายเขาคนที่เจ็บปวดและร้อนรุ่มที่สุดไม่ใช่ใครอื่นแต่คือใจของโยมเองหลวงปู่ทวดท่านสอนให้มีขันติมีความอดทนอดกลั้นเมื่อมีคนเอาไฟมาสุมเราอย่าเอาน้ำมันไปราดแต่จงเอาน้ำเย็นแห่งความเมตตาเข้าดับนิ่งเสียบ้างทนเสียบ้างชนะความโกรธด้วยความไม่โกรธถอยออกมาดูอารมณ์ตัวเองให้ทันแล้วใจของโยมจะพบกับความร่มเย็นที่แท้จริง
0: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษาระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
3: ปัญหาหลุมสิวของแต่ละคนรักษาเหมือนกันหรือไม่ต้องตอบเลยค่ะว่าไม่เหมือนกันนะคะเพราะว่าหลุมสิวไม่ได้มีเพียงแบบเดียวมีทั้งหลุมแบบแคบลึกหลุมขอบชัดและหลุมตื้นและมีผังผืดแตกต่างกันออกไปวิธีการดูแลจึงแตกต่างกันค่ะหลายครั้งจึงต้องใช้หลายๆวิธีร่วมกันการประเมินชนิดของหลุมสิวและความลึกของหลุมสิวก่อนรักษาก็จะช่วยวางแผนการรักษาได้อย่างเหมาะสมและตั้งความคาดหวังได้ตรงกับความเป็นจริงใครมีหลุมสิวและอยากรักษาแนะนำปรึกษาทีมแพทย์ที่ณภชาคลินิกได้เลยค่ะ
4: Beauty Secret. คุณกำลังฟัง D-Life 905 FM 90.5 MHz คลื่นเพื่อการท่องเที่ยวฟัง 905 FM เพิ่มเพลงผ่านไลน์ถึง905 FM
0: Morning Delight โดยปันปัน

0: วัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ Morning Delight อยู่กับปันๆเหมือนเดิมนะ 8:00 น.ถึง 11:00 น.นะครับใครอยากขอเพลงอะไรก็ทั้ง LINE เหมือนเดิมเลยครับ ID LINE 905 FM แอดกันมาได้แล้วก็อยากฟังเพลงไหนก็พิมพ์มาบอกกันได้เลยฮะ
1: Morning Delight

0: closed.
1: สำหรับในช่วงนี้ครับ Did you know เราจะมาดู10เมืองนะที่เขาบอกว่ามีนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยไปเยือนมากที่สุดในโลกประจำปี2568ซึ่งนะฮะกรุงเทพประเทศไทยอยู่ในอันดับหนึ่งด้วยมาติดตามเรื่องนี้กันในช่วง Did you know ฮะ
2: Listen
3: Did you know
4: Did you know Did you know
1: เว็บไซต์ Euro Monitor International นะครับได้มีการรายงานดัชนี100เมืองท่องเที่ยวชั้นนำทั่วโลกประจำปี2568นะครับซึ่งก็มีการพูดถึงข้อมูลของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ไปท่องเที่ยวยังเมืองท่องเที่ยวต่างๆทั่วโลกนะครับข้อมูลน่าประทับใจนะครับปีนี้เนี่ยกรุงเทพยืนหนึ่งนะครับเป็นอันดับหนึ่งเลยในฐานะเมืองท่องเที่ยวที่มีต่างชาติมาเยือนมากที่สุดในโลกนะครับซึ่งกรุงเทพเนี่ยมีต่างชาติมาเยือนถึง 30.3 ล้าน

0: คนนะฮะแม้ว่าเราจะเจออุปสรรคในเรื่องของการท่องเที่ยวค่าเงินท้องถิ่นที่แข็งค่าขึ้นความกังวลด้านความปลอดภัยแล้วก็ยังมีเรื่องของการแข่งขันในภูมิภาคใกล้ๆที่ดุเดือดขึ้นอีกด้วยนะครับส่วนอันดับอื่นๆเดี๋ยวเรามาดู10อันดับมีเมืองไหนกันบ้างนะครับที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเยอะที่สุดในโลกอันดับ1อย่างที่บอกครับกรุงเทพประเทศไทย 30.3 ล้านคนนะฮะอันดับที่2เป็นเอเชียของเราเหมือนกันนะครับฮ่องกงนั่นเองนะครับ 23.2 ล้านคนส่วนอันดับที่3เป็นลอนดอนจากสหราชอาณาจักรนะครับมีจำนวนนักท่องเที่ยวเนี่ย 22.7 ล้านคนครับที่เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับอันดับที่4กลับมาที่เอเชียอีกครับมาเก๊านะครับจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ไปท่องเที่ยวเนี่ย 20.4 ล้านคนแล้วก็อันดับที่5เป็นอิสตันบูลจากตุรกีนั่นเองนะครับมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยเข้าไปท่องเที่ยวสำหรับตลอดปี2568นะก็คือ 19.7 ล้านคนนะฮะอันดับที่6เป็นดูไบจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะฮะอันดับที่7เป็นเมืองเมกกะซาอุดิอาระเบียครับอันดับที่8เป็นอันตันยาจากตุรกีนะตุรกีเข้าท็อป10มา2เมืองเลยนะครับอันดับที่9เป็นปารีสจากฝรั่งเศสนะครับแล้วก็อันดับที่10กัวลาลัมเปอร์มาเลเซียนั่นเองนะครับนี่คือ10อันดับเมืองท่องเที่ยวนะจาก100เมืองทั่วโลกเนี่ยนะครับที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยเดินทางเข้าไปท่องเที่ยวเยอะที่สุดประจำปี2025หรือว่าปี2568นั่นเองฮะ
1: Did you know? Did you know?

0: ชั่วคราวหรือค้างคืนตลอดไปนะครับเพลงนี้โดยเอมี่บอนนี่นะครับเล่าให้ฟังได้นะจากอิงวรันธรเมื่อถูกค้นพบจากฟรีแฮนด์นั่นเองนะครับมีข้อความส่งมาขอเมรอนนะครับน่าจะอยากจะเปลี่ยนบรรยากาศเป็นเพลงสนุกสนุกแล้วแหละนะโอเคเดี๋ยวจัดให้นะรอสักครู่หนึ่งเดี๋ยวจะได้สนุกกันนะครับเมรอนนั่นเอง
1: ฟัง 95FM เพิ่มเพลงผ่านไลน์ทิม 95FM
0: สำหรับในช่วงนี้ครับเราอยู่กับ CS Motorbike กันเหมือนเดิมนะครับ CS Motorbike เนี่ยเขาเป็นศูนย์บริการมาตรฐาน Yamaha ที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการนะครับบริการดี Yamaha แทนแน่นอนช่างชำนาญทุกขั้นตอนอุ่นใจทุกการขับขี่นะครับช่างของเขาเนี่ยเข้าใจในระบบของYamaha อย่างดีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะดูมอเตอร์ไซค์ Yamaha ไปที่ CS Motorbike เลยบริการหลังการขายเขาก็ดีมากๆเลยนะครับเข้าไปดูนะแคมเปญพิเศษต่างๆกันได้โปรโมชั่นต่างๆกันได้ใน Facebook Page นะครับอาจจะติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับ Facebook หรือ LINE นะครับพิมพ์ @CS1Yamaha ได้เลยทักแอดมินได้เลยนะครับพิมพ์CS เลข1แล้วก็ Yamaha นะครับส่วนใครที่อยากจะเข้าไปที่สาขาเนี้ยสำหรับ CS Motorbike ก็จะมี2สาขาด้วยกันนะครับก็คือสาขาวิชิตสงครามครับจะอยู่ใกล้ๆตลาดฉำฉาเบอร์โทร0821966166นะครับ0821966166จะเห็นโลโก้ Yamaha แบบชัดเจนเลยอีก1สาขาครับอยู่เป็นสาขาเจ้าฟ้าในนะใกล้ๆโกสอรี่วัดเทพแหลมชั่นตรงนั้นนะฮะเบอร์โทร0622166468 0622166468นะครับเขาเปิดทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์นะสะดวกเสาร์หรือสะดวกอาทิตย์เนี่ยก็สามารถเข้าไปใช้บริการกันได้เลยกับ CS Motorbike นะครับใครที่อยากจะดูมอเตอร์ไซค์ Yamaha เข้าไปได้เลยสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะครับกับเบอร์โทรที่บอกไปหรือว่าจะแชททาง LINE หรือ Facebook ก็ได้นะครับ

ไปพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้ามาอัปเดตกันนะมีพิธีกรรมอะไรที่น่าสนใจกันบ้างวันนี้พรุ่งนี้นะครับแห่พระรอบเมืองพรุ่งนี้มีอัมไหนบ้างมาติดตามกันได้ในช่วงออราวช่วงหน้าครับ

0: นันวัฒนากรุ๊ปเราคือผู้ค้าน้ำมันครบวงจรในจังหวัดภูเก็ตให้บริการปั๊มน้ำมัน7สาขาในแบรนด์คาวเทคบางจากปั๊มเต็มถังสีชมพูดำและเราเป็นจ็อบเบอร์ขายน้ำมันราคาส่งทั่วภูเก็ตบริหารงานโดยคุณโต้งเอามันนันวัฒนากรุ๊ป
1: บรรจุแก๊สหุงต้มคุ้มค่าได้น้ำหนักเต็มถังราคาถูกกว่ารวดเร็วรอรับได้เลยที่โรงบรรจุแก๊สยูนิค
2: พิเศษเมื่อนำถังมาเติม5ถังขึ้นไปได้ราคาถูกกว่าทักแชท Facebook โรงบรรจุแก๊สยูนิค076-217-518
3: แทนคำขอบคุณจากใจนภัชชาคลินิกโฉมใหม่บนพื้นที่ใหม่สวยกว่าเดิมอบอุ่นกว่าเดิมสะดวกสบายมากขึ้น
4: นภัชชาคลินิกโกบิยอนยืนหนึ่งเรื่องความงาม
3: สอบถามได้ที่ LINE ID @nภัชชา_clinic
0: บับเบิ้ลไบค์รถมอเตอร์ไซค์มือ2สภาพนางฟ้าใหม่เริ่มต้นแค่หลัก10มีรถกว่า15ยี่ห้อ Honda Yamaha Lambretta ทดลองขี่กลับบ้านได้ตรงข้ามลานนวมินทร์หรือที่ Facebook TikTok ค้นหาชื่อบับเบิ้ลไบค์เจอเราเลยครับ
5: เรื่องฝนฟ้าน่ะห้ามไม่ได้แต่กันร้อนกันเสียงด้วยPU Foamได้นะปรึกษาไอธนาสิครับเขาผลิตและจำหน่ายแผ่นหลังคาPU Foamแดดออกก็ไม่ร้อนฝนตกก็ไม่ดังและยังมีหลังคาเหล็กเมทัลชีทสีสวยล่อนหลากหลายหลังคาไวนิลรางน้ำไวนิลหลังคาแนปล็อกเหล็กตัวซีไม้เชิงชายไม้ฝาไม้พื้นประตูม้วนไร้เสียงวิกตอรี่ก็มีนะครับจะทนร้อนทนเสียงไปทำไมติดPU Foamปรึกษาไอธนาสิครับสะดวกเร็วตรงเวลากว่า17สาขาทั่วภาคใต
6: ้ไอธนาอันดามันถนนสักดิเดชทางไปอ่าวมะขาม076-213-747-8 คลิกไอธนาเมทัลชีท.com
7: ลาจีไนท์มาร์เก็ตตลาดนัดของคนภูเก็ตจุดเช็คอินสุดชิลใจกลางเมืองภูเก็ตอาหารสตรีทฟู้ดกว่าร้อยร้านค้าพื้นที่นั่งชิลดนตรีสดยามค่ำคืน
8: แหล่งช้อปปิ้งของฝากสตรีทฟู้ดอาหารพื้นเมืองครบจบในที่เดียวลาจีเปิดบริการทุกวันปิดทุกวันพฤหัสบดีหน้าห้างภูเก็ตโกสเซอรี่วงเวียนม้าน้ำมาถึงภูเก็ตแล้วต้องมาที่นี่ลาจีภูเก็ต
9: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเสือออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเอ็ดฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเสือออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเสือออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่องสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
10: กรุ๊ปเสือออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
9: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่
11: กรุ๊ปเสือออโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1
12: CS Motorbike ฉลองครบรอบ2ปีก้าวสู่โชว์รูมใหม่อัปเกรดใหม่ใหญ่กว่าเดิมระดับไฮพรีเมียมพร้อมศูนย์บริการมาตรฐานใหม่จากยามาฮ่าดูแลด้วยระบบพรีเมียมแคร์เน้นครบทุกขั้นตอนทีมช่างฝีมือดีมั่นใจในมาตรฐานยามาฮ่า CS Motorbike 2สาขาถนนเจ้าฟ้าแยกแหลมชันและถนนวิชิตสงครามใกล้ตลาดฉำฉาเปิดให้บริการทุกวันทักแชท Facebook CS Motorbike
13: กินเจปีนี้เตรียมตัวให้พร้อมเสื้อยืดกินเจหมวกผ้ากันเปื้อนเสื้อกุยเฮงและสินค้าเทศกาลกินเจอีกเพียบครบจบที่ iAm Premium เสื้อยืดเริ่มเพียง69บาทผ้ากันเปื้อน59บาทหมวก45บาทเสื้อกุยเฮง170บาทราคาส่งถูกที่สุดสั่งก่อนรับก่อนอย่ารอใกล้เจโทรเลย062-974-1979 iAm Premium ตรงข้ามโรงแรมโนโวเทลโพคีทาราทางไปตลาดเกษตร
14: นี้ต้องคาวกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์
15: เป่าได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลด
14: ให้คุณเป่าได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลด
15: และใกล้และใกล้
14: ขอกู้กับคาวกับแคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99-24% ต่อปีคาวกับแคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาวกับแคชที่แอปโกลบายกรุงศรีออโต้
11: ติดต่อกรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1

0: การช็อปมีรอยยิ้มที่โกโฮเซล
1: ระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
2: ร้อยคำลาพกากรองทั้งผองชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด

0: บลูมนะครับเฟลเลอร์เฟลโลและอาไอโฟอีฟนะก่อนหน้านั้นแค่คนโทรผิดไอซ์รันยูและอาไอนะครับ2เพลงเริ่มต้นในชั่วโมงที่2กันฮะ
1: Morning Delight
0: เข้าสู่ Morning Delight ชั่วโมงที่2นะครับอย่าลืมขอเพลงกันมานะ ID Line 905 FM เลยนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาอัปเดตกันนะว่าจะมีพิธีกรรมอะไรที่น่าจะติดตามน่าสนใจกันบ้างสำหรับช่วงถือศีลกินผักภูเก็ตในช่วงวันนี้พรุ่งนี้นะครับ

ไม่มีใครรู้ว่าความคิดถึงมันทรมานมันเป็นความคิดที่ทำให้คิดจนปวดกระบาลและหยุดตัวเองไม่ได้ฉันห้ามความคิดไม่ได้ฉันหยุดความคิดไม่ได้แต่ที่ฉันทำได้คือต้องพยายาม

0: Delight 905 FM Music by the Sea
1: เอาละครับก็ยังขอเพลงกันได้นะ ID Like

พลาดเลยครับเริ่มที่โปรแกรม Aqua Luna ครับเป็นการช่วยดูแลผิวเติมความชุ่มชื้นให้ผิวเนี่ยดูอิ่มฟูครับเลือกได้2รุ่นนะเลือกได้2รุ่นนะครับเป็น Wrinkle หรือว่า Aqua ก็ได้ครับกล่องละ 5,900 บาทเท่านั้นจากปกติ 6,900 บาทนะครับแต่ถ้าซื้อคู่เนี่ยยิ่งคุ้มเข้าไปอีกนะครับซื้อคู่ไปเลย Wrinkle แล้วก็ Aqua นะครับ9,900 บาทนะ2กล่อง 9,900 บาทนะครับแล้วก็โปรแกรมฟิลเลอร์ไบโอฮิยาครับเติมเต็มและปรับผิวให้ดูละมุน 3cc นะครับ 3cc คุ้มกว่าแค่ 11,000 บาทจากปกติ 17,970 บาทนะครับนะฟิลเลอร์ไบโอฮิยานะครับอันนี้จำกัดแค่99สิทธิ์เท่านั้นแล้วก็สำหรับใครที่กังวลเรื่องผิวหย่อนคล้อยมีไขมันสะสมมีไขมันบริเวณแก้มและเหนียงนะครับแนะนำเลยครับกับโปรแกรมไฮฟูเขาแถมโปรแกรมลดแฟตให้ฟรีเลยนะครับเป็นโปรที่คุณจะได้ทั้งโปรแกรมไฮฟู500ช็อตแล้วก็โปรแกรมลดแฟตอีก1ขวดนะครับ2อย่างนี้รวมกันแค่ 5,999 บาทนะครับโปรดีมากๆเลยสำหรับเดือนตุลาคมนี้นะสิ้นเดือนตุลาคมนี้นะต้องไปติดต่อสอบถามแล้วก็จองคิวจองสิทธิ์กันก่อนได้นะภายในสิ้นเดือนตุลาคมนี้ครับทักแอดมินนะใน Facebook Page ได้เลยนะครับ Facebook Page Valen Clinic คลินิกความงามภูเก็ต Search VALEN Valen แล้วก็คลินิก CLINIC แล้วก็ภาษาไทยว่าคลินิกความงามภูเก็ตนะครับ Valen Clinic คลินิกความงามภูเก็ตนั่นเองนะครับคลินิกอยู่ตรงถนนขวางนะครับเยื้องกับโรงเรียนนานาชาตินั่นเองครับ

0: เอาล่ะนะสำหรับในช่วงนี้นะครับเหมือนเดิมนะเรามาอัปเดตกันครับว่ามีพิธีกรรมอะไรนะที่น่าสนใจกันบ้างนะครับสำหรับถือสิงกินผักภูเก็ตปีนี้สำหรับวันนี้พรุ่งนี้นะครับ
1: 905 All Around
2: 905 All Around
0: 905 All Around มาติดตามพิธีกรรมประเพณีถือศีลกินผักกันต่อนะครับวันนี้13ตุลาคมก็มีแห่พระกันไปนะครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับอั้ม3กองครับอั้มหลิมฮู้ไทสูนะครับ3กองนะแล้วก็มีอั้มอื่นๆด้วยนะครับก็แห่เมื่อช่วงเช้านะกวนอูบ้านนาบอนนะครับแล้วก็อั้มบูเซงตองบ้านเคียนนะครับแล้วก็มีงอชุนเก้งบ้านหย่านะครับเซียนต๋องสามเซียนต๋องฉลองนะครับอันนี้ก็คือแห่พระกันไปแล้วเมื่อช่วงเช้าอามที่กงตัวนะครับแหลมชั่นนะส่วนในวันพรุ่งนี้นะครับมาดูกำหนดการแห่พระรอบเมืองอ่ะวันนี้ก่อนนะวันนี้อามตีบ่อสองย่าบางโจนะครับอามตีบ่อสองย่าบางโจเนี่ยจะมีพิธีอาบน้ำร้อนในช่วง20:00 น.นะครับจะมีพิธีอาบน้ำร้อนวันนี้นะ13ตุลาคมในช่วง20:00 น.นะครับลองดูซิคิวค่ำๆของวันนี้วันที่13เนี่ยมีที่ไหนอีกบ้างนะครับนะเท่าที่เจอข้อมูลเนี่ยน่าจะมีอาบน้ำร้อนนี่แหละนะครับอัมลีอองตองนะครับท่าชะชัยอัมลีอองตองท่าชะชัยอาบน้ำร้อนตอน20:45 น.นะครับนะแล้วก็เมื่อกี้20:00 น.ก็จะเป็นอั้มตีบ่อสองย่าบางโจนะครับนะก็จะมีพิธีอาบน้ำร้อนครับส่วนพรุ่งนี้นะครับ14ตุลาคมแห่พระรอบเมืองมาดูกันนะครับแห่พระรอบเมืองวันที่14ตุลาคมนะฮะก็จะมีช่วงเช้า6:09 น.อั้มท่าเรือนะครับสันเจ้าท่าเรือฮกเหลิงเก้งนะครับแล้วก็มี6:30 น.นะครับอั้มเจ๋งอ๋องหน้าโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตนะครับ7:15 น.อั้มเต้กุนไตเตป่าสักนะครับอั้มเต้กุนไตเตป่าสักแล้วก็มี6:00 น.วันพรุ่งนี้นะครับอั้มหลี่เซียนต๋องทุ่งเสือขวนนะครับ6:00 น.นะฮะแล้วก็มี7:00 น.ฉลองเต็งหุนเก้งไตเซ็งปุดจ้อนะครับอั้มฉลองเต็งหุนเก้งไตเซงปุจจ้อนะครับ 7:00 น.นะครับ 6:09 น.อั้มตีบ่อ2ย่าบางโจนะครับแล้วก็ 7:45 น.อั้มฮกอ่องต๋องฉลองนะฮะ 7:45 นี้กำหนดการแห่พระพรุ่งนี้นะครับแล้วก็พิธีในช่วงค่ำเนี่ยก็มีเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาอัปเดตกันแล้วกันนะสำหรับ905 All Around ครับ
1: 905 All Around
2: 905 All Around

0: ากัน
1: ดีไลท์905 FM Music by the Sea
2: อ่ะนะฮะอย่าลืมกันด้วยใครที่เจอปัญหาเรื่องของปลวกหรือสัตว์รบกวนต่างๆนะครับปลวกมดหนูงูแมลงสาบครับโทรหาเชียงใหม่เพลสได้เลยนะเชียงใหม่เพลสเนี่ยเขาได้รับความไว้วางใจในการวางระบบท่อกำจัดปลวกโครงการหมู่บ้านต่างๆประสบการณ์กว่า25ปีเลยนะครับเทคโนโลยีที่ใช้เนี่ยทันสมัยนะผลิตภัณฑ์ที่ใช้นะครับเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงก็คือเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมปลอดภัยกับสมาชิกทุกคนแล้วก็ปลอดภัยกับสัตว์เลี้ยงของคุณด้วยนี่คือจุดสำคัญเลยนะครับแล้วก็ได้มาตรฐานอย.ด้วยนะครับเขามีบริการตรวจวัดพื้นที่ฟรีนะใครต้องการป้องกันหรือกำจัดปลวกมดหนูงูแมลงสาบครับโทรเบอร์นี้เลย076263404นะครับ076263404ครับ

0: New GWM แทงค์500ดีเซลความสบายที่เหนือกว่าความปลอดภัยที่มั่นใจได้และสมรรถนะเหนือระดับจากเครื่องยนต์ดีเซลเปิดใจ Go Beyond ใช้ชีวิตให้เหนือกว่าพร้อมให้คุณเป็นเจ้าของแล้ววันนี้ที่ GWM อนุภาสภูเก็ต080-535-3591
1: ซูเปอร์ชิปภูเก็ตสวัสดีค่ะวันนี้บริษัทซูเปอร์ชิปจังหวัดภูเก็ตเปิดรับสมัครเพื่อนร่วมงานหลายอัตรารายได้ดีมีสวัสดิการให้ในตำแหน่งช่างเขียนแบบมีความรู้ด้านการออกแบบและเขียนแบบงานก่อสร้างตำแหน่งโฟร์แมนสามารถอ่านแบบได้วุฒิปวส.หรือสาขาที่เกี่ยวข้องตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการร้านประจำมินิมาร์ทซูเปอร์ชิปตำแหน่งพนักงานขับรถและตำแหน่งกุ๊กสนใจสมัครงานติดต่อซูเปอร์ชิปภูเก็ต0925929592มาร่วมงานกันนะคะซูเปอร์ชิปมีทุกสิ่งให้คุณเลือกสรรสวัสดีค่ะ
2: Brushwood Clinic ความงามที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
3: เพราะความสวยที่ดีไม่ใช่แค่ดูดีแต่ต้องรู้สึกดีไปด้วยฟิลเลอร์ยกเส้นเอ็นเทคนิคเฉพาะของผมไม่ใช่แค่เติมเต็มแต่ช่วยยกโครงสร้างใบหน้าให้ผลลัพธ์ที่ดูดีเป็นธรรมชาติ
2: Brushwood Clinic เทคโนโลยีครบจบทุกปัญหาผิว
3: หน้าสวยหุ่นเป๊ะแค่แวะมาหาหมอเชนเดี๋ยวจัดให้ครับติดตามเราได้ที่ Facebook Brushwood Clinic
4: นี่ครับนายสติ๊กเกอร์ฉลากสินค้าใหม่จากหัวใสดีไซน์ออกแบบมาเพื่อแบรนด์ของเรา
5: อย่าปล่อยให้สติ๊กเกอร์เป็นแค่ป้ายสินค้าเพิ่มมูลค่าให้สติ๊กเกอร์เล่าเรื่องแบรนด์ของคุณหัวใสดีไซน์ผลิตไวใส่ใจคุณภาพติดต่อ02-028-7788 Facebook TikTok หัวใสดีไซน
2: ์นอนกรนสะดุ้งตื่นตื่นมาไม่สดชื่นง่วงนอนตอนกลางวันสัญญาณอันตรายที่ไม่ควรมองข้าม
6: ภูเก็ตสลีปเซ็นเตอร์ศูนย์ตรวจการนอนกรนครบวงจรในภูเก็ตโดยทีมแพทย์และเครื่องวิเคราะห์การนอนที่แม่นยำจองตรวจวันนี้การนอนกรนหยุดหายใจขณะหลับเพื่อเช้าวันใหม่ที่สดใสและหัวใจที่แข็งแรงเรื่องนอนกรนไว้ใจเราเพราะเราคือผู้เชี่ยวชาญภูเก็ตสลีปเซ็นเตอร์0814974599
2: ถ้าเพ่งบ่อยขึ้นปวดตาเวลาใช้มือถืออ่านหนังสือไม่สบายอาจถึงเวลาลองเช็คสายตาแล้วนะคะ
7: Specs Optic คุณภาพงานคือบริการของเราเพื่อการมองเห็นที่ดี5สาขาในภูเก็ต0903999894นึกถึงแว่นตานึกถึง Specs Optic
2: ระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
6: ร้อยคำลาพกากรองทั้งผองชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
2: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษาร
8: ู้ไหมบางครั้งที่เราทุกข์ไม่ใช่เพราะเรื่องมันหนักแต่เพราะเรายังไม่ยอมวางเรื่องที่ทำให้เราทุกข์บางทีมันจบไปนานแล้วแต่เราเอามาคิดซ้ำจนใจหนักเองเรื่องผ่านไปแล้วก็ให้มันผ่านไปสิ่งไหนควบคุมไม่ได้อย่าเอามาขังไว้ในใจวางได้เมื่อไรทุกก็เบาลงเมื่อนั้น
2: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา

0: Light 905 FM Music by the Sea อยู่ไหนใกล้ๆฟังได้ทั่วโลก www.studioline.com อยู่ที่นี่ไม่ไปไหนเพราะหัวใจเราใกล้กันฟังฟัง905 FM แชทไลน์905 FM
1: Morning Delight โดยปันปัน

0: เข้าสู่ชั่วโมงที่3นะครับชั่วโมงสุดท้ายกันแล้วอยู่ด้วยกันถึง11โมงนะเพราะฉะนั้นเรายังมีเวลาอีกเกือบ1ชั่วโมงนะครับสำหรับฟังเพลงยาวๆครับแล้วก็นอกจากนั้นนะชั่วโมงนี้เดี๋ยวมีสาระดีๆมาฝากกันเช่นเคยแน่นอนนะครับนะสามารถติดตามฟังกันได้จะเป็นสาระเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะครับเดี๋ยวค่อยมาบอกแล้วกันช่วงนี้ฟังเพลงกันก่อนอีกสัก1ช่วงนะฮะ
1: Morning Delight
0: เดี๋ยวคอยอัปเดตกันนะว่าจะมีประเด็นข่าวอะไรน่าสนใจใน X กันบ้างนะครับไปกันที่1 แทร็กจาก Jasmine Nika นะครับไม่คิดถึงเท่าไหร่ฮะ

เพลงรักเพลงแรกนะครับลานดอกไม้นะก่อนนั้นอุตสาสังเป็นเวอร์ชันสีโพดำนะครับมีข้อความส่งมาทางไลน์905 FM นะรู้สึกว่าวัน2วันที่ผ่านมาเนี่ยเปิดเวอร์ชันออริจินอลกันไปบ่อยแล้วนะก็เลยเปิดเวอร์ชันสีโพดำนะครับก็มีแก้มมีโดมมีตั้มแล้วก็มีกันนั่นเองนะครับ4แชมป์จากเดอะสตาร์นะแล้วก็ก่อนหน้านั้นไม่คิดถึงเท่าไหร่จากจัสมินิก้านะครับมาดูเรื่องของการลดไขมันกระชับผิวกันดีกว่านะครับที่นภชาคลินิกเนี่ยโอ้คลินิกเขาใหญ่มากแล้วก็มีเครื่องมือเยอะมากๆเลยมีทีมแพทย์ที่ดูแลให้แบบเคส by เคสออกแบบการรักษาออกแบบหัตถการให้เหมาะสำหรับแต่ละคนเลยนะครับอย่างนวัตกรรมการยกชัดลดไขมันกระชับผิวนะครับกับ Exterma Exterma เนี่ยนะครับเป็นเทคโนโลยีโมโนโพลาร์ RF ครับที่เขาช่วยส่งพลังงานลงลึกกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนแล้วก็ช่วยกระชับผิวเก็บกรอบหน้า

ทีมแพทย์ของนักประชาคลินิกเนี่ยพร้อมออกแบบการรักษาให้เหมาะกับคุณนะฮะเพื่อผลลัพธ์ที่เป็นธรรมชาติและปลอดภัยนะครับนัดคิวนะครับแอดไลน์ได้เลย ID @napachaclinic นะครับไลน์ ID นะ @napacha NAPACHAR ขีดล่างแล้วก็คลินิก CLINIC ครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามประเด็นข่าวใน X กันฮะ

0: In the Dark จากเซเลน่าโกเมซนะครับแล้วก็นาฬิกาทรายครับโบกี้ไลออนไม่รักดีจากมายโคเวอร์เปเปอร์แจมนั่นเองครับ
1: Hit the trend on X Hit the trend on X
0: ติดตามประเด็นข่าวใน X กันนะครับนายทุนจีนก็มานะบุกทลายโกดังทุนจีนกลางเมืองระยองครับอึ้งซุกขยะอิเล็กทรอนิกส์กองมหึมาสูงท่วมหัวเจ้าหน้าที่คาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเลยนะครับดราม่าน้องพายุแข่งโกคาร์ดคว้าที่1แต่ชวดขึ้นโพเดียมเหตุปอตนุพัฒน์ยื่นประท้วงกังขาเรื่องสเปคเครื่องยนต์นะครับดูน้องพายุจังนะทนายแจมโพสต์ปกป้องไอซ์เรียกร้องพนัสแสดงความรับผิดชอบพูดสวะชี้ความเห็นต่างไม่ใช่ใบอนุญาตให้ลดทอนศักดิ์ศรีใครนะครับผลการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมประกันสังคมนะก็เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเนี่ยก็มานะสามารถนับคะแนนได้ครบแล้วนะครับผู้ประกันตนแห่ใช้สิทธิ์ถล่มทลายเตรียมประกาศผลถ้าเป็นอย่างเป็นทางการเนี่ยใน30วันขณะที่พนัสยอมรับอินทรีย์ปีกหักนะครับไหนๆก็มาที่ปักบอร์ดประกันสังคมแล้วไปอ่านข่าวคุณพนัสสักหน่อยนะคุณพนัสให้สัมภาษณ์นะว่าลั่นไม่ใช่ขี้แพ้ชวนตียันมีพรรคการเมืองหนุนหลังไม่ผิดแต่อาจเข้าข่ายผิดจริยธรรมพร้อมประกาศเป็นฝ่ายค้านใช้ยาแรงตรวจสอบเข้มข้นซัดเด็กอมมือไม่อยู่ในสายตานะครับน้ำมันโลกดีดขึ้นอีก 2% ขนาดน้ำมันโลกลงเนี่ยของเราก็ยังขึ้นถ้าน้ำมันโลกขึ้นเนี่ยน้ำมันเราก็น่าจะยิ่งขึ้นหรือเปล่าต้องมาดูนะครับปปช.แจ้งยิบนะปล่อยตัว3ผู้ต้องหาคดีโกงสอบท้องถิ่นเผยถ้ารีบคือตัดตอนแต่รับไม่ถึงนักการเมืองส.ส.และรัฐมนตรีสูงสุดแค่อธิบดีคาดต้นพฤศจิกายนแจ้งข้อกล่าวหาได้ไอ้ข้อสอบ 800,000 กว่าชุดเนี่ยรู้สึกว่าเขายังไม่ได้ตรวจนะเขายังไม่ได้ตรวจเห็นว่าเพิ่งได้เครื่องตรวจมาแล้วก็กำลังรอผลจากศาลอยู่ว่าจะตรวจยังไงรูปแบบไหนอะไรประมาณนี้นะครับพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวถึงกรณีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรียื่นคำร้องต่อคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขขอให้วินิจฉัยสิทธิ์ได้รับนิรโทษกรรมและพ้นจากความผิดทั้งปวงตามพระราชบัญญัติสร้างเสริมสังคมสันติสุขปี2568ว่าตนเนี่ยยังไม่ทราบว่าท่านไปยื่นในส่วนไหนอย่างไรก็ตามเรื่องนี้มีกฎเกณฑ์อยู่แล้วแต่ยังไม่ทราบว่าท่านยื่นเรื่องอะไรนะครับอ่ะประมาณนี้นะประมาณนี้สำหรับประเด็นข่าวนะครับปิดท้ายกันหน่อยสสไอเดียนะฮะไอรัชนกชวนจับตาสอบบัญชีทรัพย์สินสสไอเดียนะครับห่วงที่แฟนเขาเป็นคนจีนนะใช่ไหมครับห่วงจะกลายเป็นเนื้อร้ายถูกตัดทิ้งขณะที่สามีสสไอเดียจ่อตั้งโต๊ะแถลงเองปมทรัพย์สินพันล้านนั่นเองนะครับ
1: Hit the trend on X Hit the trend on X

0: 105 FM
1: หมดเวลาของ Morning Delight แล้วนะครับพรุ่งนี้เจอกันนะ8 โมงถึง 11 โมงวันนี้สวัสดีครับ

0: หากคุณกำลังมองหาถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำที่มีความแข็งแรงทนทานติดต่อเรา S-Core เรามีนวัตกรรมการผลิตถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำสำเร็จรูปโดยใช้วัสดุเฟอร์โรซิเมนต์ซึ่งมีความแข็งแรงทนทานสามารถวางใต้ถนนที่รถวิ่งผ่านได้ถังเฟอร์โรซิเมนต์ยังช่วยประหยัดแรงงานและเวลาในการติดตั้งบริษัท S-Core มีทีมงานวิศวกรสิ่งแวดล้อมและช่างชำนาญการประจำอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตติดต่อ076-528-612 S-Core Quality Make Us Different คุณภาพทำให้เราแตกต่าง
1: วาเลนคลินิกยืนหนึ่งเรื่องความงามเชี่ยวชาญงานพรีเมียมราคาเท่ากรุงเทพ
2: ยกกระชับปรับรูปหน้าเลเซอร์ฟิลเลอร์โบท็อกซ์ปรึกษาฟรีที่ไลน์แอดไซน์วาเลนคลินิกหรือโทร0968234646วาเลนคลินิกให้คุณสวยทุกมิติน
3: ันวัฒนากรุ๊ปบริการเติมเครื่องปั่นไฟโรงแรมวิลล่าห้างสรรพสินค้าจัดส่งทั่วภูเก็ตเราพร้อมยกปั๊มน้ำมันไปเสิร์ฟให้ถึงที่082-955-0666
4: เอามันไหมผมต้องเอามันนันวัฒนากรุ๊ปผู้ค้าน้ำมันในจังหวัดภูเก็ต
5: เรื่องจริงที่คนไม่ค่อยพูด by B Gift คลินิก
6: หลายคนมาที่ B Gift เพราะเรามีทั้งร้อยใหม่อัลตราพรามด้วยเนี่ยซีโอลิซิโอเอ็มเฟสแต่สิ่งที่ทำให้ผลลัพธ์แตกต่างไม่ใช่จำนวนเครื่องแต่คือการวิเคราะห์ใบหน้าก่อนเริ่มการรักษาค่ะ
5: B Gift คลินิกตัวจริงด้านการออกแบบและยกกระชับใบหน้าก
7: ินเจปีนี้เตรียมตัวให้พร้อมเสื้อยืดกินเจหมวกผ้ากันเปื้อนเสื้อกุยเฮงและสินค้าเทศกาลกินเจอีกเพียบครบจบที่ iAm Premium เสื้อยืดเริ่มเพียง69บาทผ้ากันเปื้อน59บาทหมวก45บาทเสื้อกุยเฮง170บาทราคาส่งถูกที่สุดสั่งก่อนรับก่อนอย่ารอใกล้เจโทรเลย062-974-1979 iAm Premium ตรงข้ามโรงแรมโนเทลโพคีทาราทางไปตลาดเกษตร

0: มีโลโก้มีโลโก้
1: มีโลโก้สี่แยกบางเหนียว0966 37 9000
2: ข่าวด่วนข่าวด่วนดร.แทดออฟผู้นำการรักษาด้วยนวัตกรรมเลเซอร์คลินิกเลเซอร์แก้ปัญหาผิวครบวงจรไม่ว่าจะเป็นลบรอยสักรอยแผลเป็นรอยดำคล้ำกำจัดขนถาวรยกกระชับปรับรูปหน้าด้วยเครื่องเลเซอร์มาตรฐานระดับ Gold Standard โปรโมชั่นเริ่มต้นเพียง399 บาทพร้อมให้บริการชาวภูเก็ตแล้ววันนี้สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัลชั้น4โทร095-336-2424
3: บรรจุแก๊สหุงต้มคุ้มค่าได้น้ำหนักเต็มถังราคาถูกกว่ารวดเร็วรอรับได้เลยที่โรงบรรจุแก๊สยูนิค
4: พิเศษเมื่อนำถังมาเติม5ถังขึ้นไปได้ราคาถูกกว่าทักแชท Facebook โรงบรรจุแก๊สยูนิค076-217-518
5: ลาจีไนท์มาร์เก็ตตลาดนัดของคนภูเก็ตจุดเช็คอินสุดชิลใจกลางเมืองภูเก็ตอาหารสตรีทฟู้ดกว่า100ร้านค้าพื้นที่นั่งชิลดนตรีสดยามค่ำคืน
6: แหล่งช้อปปิ้งของฝากสตรีทฟู้ดอาหารพื้นเมืองครบจบในที่เดียวลาจีเปิดบริการทุกวันปิดทุกวันพฤหัสบดีหน้าห้างภูเก็ตโกสเซอรี่วงเวียนม้าน้ำมาถึงภูเก็ตแล้วต้องมาที่นี่ลาจีภูเก็ต
7: ที่สุดของการยกกระชับอัปเกรดความล้ำกับอัลตราไพรม์ยกชัดลืมเจ็บอยู่นานสวยขึ้นได้หน้าเด็กลงได้โดยไม่ต้องผ่าตัด
8: การันตีฝีมือและประสบการณ์ของแพทย์ด้วยรางวัลผู้ให้บริการอัลทรีสูงสุดติดท็อประดับประเทศ3ปีซ้อนออกแบบการรักษาเป็นเคส by เคสเห็นผลจริงเห็นผลชัดมีการบอกต่อแบบปากต่อปากมากที่สุดยกกระชับเฟิร์มแน่นแม่นทุกจุดคุ้มทุกช็อตกับอัลตราไพรม์เครื่องแรกในภูเก็ตที่เดอะวิลล่าออร่าคลินิก076-646-246เครื่องใหม่ราคาเดิม
7: 201ปีแห่งมรดกที่ยังมีชีวิตสัมผัสพลังแห่งศรัทธาประเพณีถือศีลกินผักภูเก็ตที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นพบกับศรัทธา The Power of Faith 201 Years of the Living Heritage นิทรรศการวาดภาพเสวนาอาหารเจและเรื่องราวแห่งศรัทธา 6-19 ตุลาคมนี้ 9 โมงเช้าถึง 3 ทุ่มที่ลามไลท์ภูเก็ตร่วมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อส่งต่อศรัทธาจากรุ่นสู่รุ่นโทร076-682-900ระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัดหมอเชนมาแชร
9: ์หลายคนคิดว่าปากกาลดน้ำหนักคือยาวิเศษฉีดแล้วผอมไปตลอดแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่นะครับฟังทางนี้นะฮะปากกาลดน้ำหนักเนี่ยทำหน้าที่ช่วยให้เราหิวน้อยลงครับอิ่มเร็วขึ้นและควบคุมปริมาณอาหารได้ดีขึ้นแต่ถ้าหยุดยาแล้วกลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมกินแบบเดิมไม่ออกกำลังกายเหมือนเดิมน้ำหนักก็มีโอกาสกลับมาได้เพราะฉะนั้นนะครับปากกาลดน้ำหนักไม่ใช่ทางลัดแต่เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราเปลี่ยนพฤติกรรมได้ง่ายขึ้นสำหรับใครที่ต้องการตัวช่วยเป็นปากกาลดน้ำหนักแบ่งฉีดหลายครั้งทักมาได้เลยที่ลัชวูดคลินิกครับ
10: หมอเชนมาแชร์
11: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
12: ผู้ชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดพระพุทธเจ้าตรัสว่าการชนะคนอื่นอาจทำให้เราดีใจเพียงชั่วคราวคนที่เอาชนะความโกรธความโลภความอิจฉาและความหลงได้คือผู้เข้มแข็งอย่างแท้จริงเพราะไม่มีศัตรูคนใดทำร้ายเราได้เท่ากับกิเลสของตนเองทุกครั้งที่เราระงับอารมณ์ได้ไม่ตอบโต้ด้วยความโกรธไม่ทำชั่วเพราะอารมณ์ชั่ววูบนั่นคือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่กว่าการเอาชนะใครทั้งโลกจงฝึกใจทุกวันเพราะสนามรบที่สำคัญที่สุดไม่ได้อยู่ภายนอกแต่อยู่ภายในใจของเราเอง
11: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
13: คุณกำลังฟัง D-Light 905 FM 90.5 MHz คลื่นเพื่อการท่องเที่ยว อยู่ไหนใกล้ๆฟังได้ทั่วโลก www.studioonlinemediaone.com ฟัง 905 FM เพิ่มเพลงผ่านไลน์ที่ 905 FM

Delight 905 FM Music by the Sea Delight 905 FM Cool Delight 905 FM

0: การคำขอบคุณจากใจณัฐชาคลินิกโฉมใหม่บนพื้นที่ใหม่สวยกว่าเดิมอบอุ่นกว่าเดิมสะดวกสบายมากขึ้น
1: ณัฐชาคลินิกโกบิยอนยืนหนึ่งเรื่องความงาม
0: สอบถามได้ที่ LINE ID @ณัฐชา_clinic
2: นี่ครับนายสติ๊กเกอร์ฉลากสินค้าใหม่จากหัวใสดีไซน์ออกแบบมาเพื่อแบรนด์ของเรา
3: อย่าปล่อยให้สติ๊กเกอร์เป็นแค่ป้ายสินค้าเพิ่มมูลค่าให้สติ๊กเกอร์เล่าเรื่องแบรนด์ของคุณหัวใสดีไซน์ผลิตไวใส่ใจคุณภาพติดต่อ02-028-7788 Facebook TikTok หัวใสดีไซน
4: ์ New GWM แทงค์500ดีเซลความสบายที่เหนือกว่าความปลอดภัยที่มั่นใจได้และสมรรถนะเหนือระดับจากเครื่องยนต์ดีเซลเปิดใจ Go Beyond ใช้ชีวิตให้เหนือกว่าพร้อมให้คุณเป็นเจ้าของแล้ววันนี้ที่ GWM อนุภาตภูเก็ต080-535-3591
0: Rushwood Clinic ความงามที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
5: เพราะความสวยที่ดีไม่ใช่แค่ดูดีแต่ต้องรู้สึกดีไปด้วยฟิลเลอร์ยกเส้นเอ็นเทคนิคเฉพาะของผมไม่ใช่แค่เติมเต็มแต่ช่วยยกโครงสร้างใบหน้าให้ผลลัพธ์ที่ดูดีเป็นธรรมชาติ
0: Rushwood Clinic เทคโนโลยีครบจบทุกปัญหาผิว
5: หน้าสวยหุ่นเป๊ะแค่แวะมาหาหมอเชนเดี๋ยวจัดให้ครับติดตามเราได้ที่ Facebook Rushwood Clinic
1: เรื่องกำจัดปลวกวางใจเชียงใหม่เพลสดูแลบ้านร้านอาหารโรงแรมและวางระบบกำจัดปลวกให้กับหมู่บ้านต่างๆในภูเก็ตมากว่า20ปีกำจัดปลวกมดแมลงสาบหนูงูยุงสำรวจบ้านพร้อมให้คำปรึกษาฟรีเรื่องกำจัดปลวกวางใจเชียงใหม่เพลส076-263-404
6: ซูเปอร์ชิปภูเก็ตสวัสดีค่ะวันนี้บริษัทซูเปอร์ชิปจังหวัดภูเก็ตเปิดรับสมัครเพื่อนร่วม งานหลายอัตรารายได้ดีมีสวัสดิการให้ในตำแหน่งช่างเขียนแบบมีความรู้ด้านการออกแบบและเขียนแบบงานก่อสร้างตำแหน่งโฟร์แมนสามารถอ่านแบบได้วุฒิปวสหรือสาขาที่เกี่ยวข้องตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการร้านประจำมินิมาร์ทซูเปอร์ชิปตำแหน่งพนักงานขับรถและตำแหน่งกุ๊กสนใจสมัครงานติดต่อซูเปอร์ชิปภูเก็ต0925929592มาร่วม งานกันนะคะซูเปอร์ชิปมีทุกสิ่งให้คุณเลือกสรรสวัสดีค่ะ
0: ทำไมดูเด็กจังความลับใบหน้าเป๊ะที่ใครๆก็ต้องถักเซิร์ฟเลเซอร์ยกกระชับโมโนโพลาร์ RF 2คลื่นความถี่ตอบโจทย์การยกกระชับ3ระดับชั้นผิวลงลึกถึงชั้นสมาร์ทแก้ปัญหากรอบหน้าไม่ชัดลดความหย่อนคล้อยสลายไขมันแก้มข้อเหนียงข้าง2ชั้นไม่เจ็บไม่แสบไม่ต้องพักฟื้นด้วยระบบออโตเมติกชัตออฟสบายผิวในทุกขั้นตอนเซิร์ฟพร้อมเสิร์ฟแล้ววันนี้ที่สุทธิศักดิ์คลินิกโทรเลย0952606965
7: เชฟคนเก่งต้องยกให้เขาล่ะ
8: ไม่ใช่แค่ผมอุปกรณ์เครื่องครัวก็สำคัญมือโปรผมยกให้ Brother Pro Kitchen ครับออกแบบติดตั้งระบบเครื่องครัวสแตนเลสทั้งในโรงแรมร้านอาหารบ้านอยู่อาศัยคลับบาร์พร้อมบริการหลังการขาย
7: มือโปรเครื่องครัวต้อง Brother Pro Kitchen and Service โทร0814954535
0: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษาร
9: อให้ใครมาช่วยอยู่หรือเปล่าพระพุทธเจ้าบอกไว้ว่าอย่ารอเวลาทุกข์เรามักมองหาคนช่วยรอโชครอปาฏิหาริย์แล้วก็ผิดหวังซ้ำๆเมื่อไม่มีใครมาแก้ปัญหาให้เราได้จริงพระพุทธเจ้าตรัสว่าอัตตาหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนแม้แต่พระองค์เองก็ทำได้แค่บอกทางส่วนการเดินเราต้องเดินเองไม่มีใครกินข้าวแทนให้เราอิ่มได้ฉันใดก็ไม่มีใครพ้นทุกข์แทนเราได้ฉันนั้นนี่ไม่ใช่คำสอนให้เราโดดเดี่ยวแต่คือคำสอนที่ให้พลังเพราะมันแปลว่าชีวิตเราอยู่ในมือเราไม่ใช่ในมือดวงหรือใครอื่นเราเปลี่ยนมันได้ตั้งแต่วันนี้ด้วยการกระทำของเราเองหยุดรอคนมากอบกู้แล้วเป็นฮีโร่ให้ชีวิตตัวเองเริ่มจากก้าวเล็กๆวันนี้ก้าวเดียวก็พอ
0: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษาระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพร
10: ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
11: ร้อยคำลาพกากรองทั้งผองชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
12: คุณกำลังฟัง D-Live 905 FM 90.5 MHz คลื่นเพื่อการท่องเที่ยว

ร้อนแรงแทบทั้งอัลบั้มร้อนแรงแทบทุกซิงเกิลทุกเพลงที่ปล่อยออกมาครับ Baby Monster ประสบความสำเร็จนะครับในอัลบั้มชุดแรกทันทีแล้วก็อยู่ในระหว่างเวิร์ลทัวร์มีสองสาวที่เป็นคนไทยด้วยเชียร์ต่อไปให้เป็นลิซ่าคนต่อไปนะครับวันนี้อังคารที่13ตุลาคมนะฮะยังอยู่กับพี่เชษนะครับบีไลท์905 FM วันนี้อบอ้าวนะครับเย็นๆช่วงเช้าพอมาถึงตอนนี้อบอ้าวตามสภาพอากาศครับ

0: Life FM
1: คุณผู้ฟังครับมาดูข่าวนี้กันหน่อยนะสำหรับคนที่แบบว่าใช้เครื่องบินบ่อยๆและต้องเดินทางไปต่างประเทศเอาแค่นี้ครับเอาแค่ประเทศไทยของเราไปประเทศลาวเวียงจันทน์เนี่ยล่าสุดก็มีเคสตัวอย่างดาราท่านหนึ่งคือคุณดุ๊กพานุเดชนะครับแกก็คุณดุ๊กพานุเดชเนี่ยแกเดินทางไปเวียงจันทน์นะครับทีนี้แกเห็นแกก็ค่อนข้างตกใจนิดนึงเฮ้ยทำไมภาษีนะครับหลังจองตั๋วนะครับมันเป็นภาษีสนามบินขาออกนะครับมียอดขึ้นมาถึง 5,050 บาทคือทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายมากกว่าเดิมหลายเท่านะครับคุณดุ๊กพานุเดชบอกไว้อย่างนี้ครับคุณวังครับคือแกก็แนบใบเสร็จมาเรียบร้อยนะครับแกบอกว่าการจองตั๋วเครื่องบินเส้นทางกรุงเทพเวียงจันทร์เวียงจันทร์กรุงเทพเนี่ยนะครับพบว่าค่าใช้จ่ายแบ่งเป็นค่าโดยสารเฉพาะค่าโดยสารนะครับ 7,040 บาทอันนี้เฉพาะค่าโดยสารอย่างเดียวส่วนค่าภาษีสนามบินขาออกอยู่ที่ประมาณ 5,050 บาททำให้ต้องจ่ายรวมทั้งหมดนะครับ 12,090 บาทโอ้โหหลายเท่าตัวครับเงินมันเพิ่มมาแกก็เลยงงว่าเฮ้ยนี่มันมาจากไหนอะไรยังไงก่อนหน้านี้เนี่ยแกจากที่เคยชำระแค่ค่าภาษีตั๋วรวมเนี่ยที่แกเดินทางไปเวียงจันทร์บ่อยๆเนี่ยประมาณสัก 2,365 บาทแต่ว่าล่าสุดมันเพิ่มขึ้นมาแบบโอ้เยอะเลยรวมเป็นเสร็จครับนะฮะ 12,090 บาทเฉพาะค่าตั๋วโดยสาร 7,040 บาทแล้วก็ภาษีสนามบินขาออก 5,050 บาทแกงงมากนะครับผมก็งงเหมือนกันครับคุณฟังครับนะฮะซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีข่าวมาเรื่องเกี่ยวกับภาษีการเดินทางออกนอกประเทศจะต้องเสีย 1,000 นั้นเนี่ยนะฮะซึ่งอยู่ในระหว่างการพิจารณานะครับยังไม่สรุปออกมานะครับแต่ว่าอันนี้ผลปรากฏว่าก็ต้องเสียเลยครับ 5,050 บาทเดินทางไปแค่เวียงจันทน์นะครับไอ้ตรงนี้คุณผู้ฟังระวังนะครับใครจะเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยเช็คให้ดีก่อนนะครับเพราะว่าคุณอาจจะเจออย่างคุณดุ๊กพานุเดชจ่ายแบบงงๆฮะเศรษฐกิจก็แย่อยู่แล้วนะครับแล้วถ้าเกิดเราจะต้องเสียอะไรมากกว่าเดิมในการเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยต้องดูให้ดีๆก่อนนะครับเพราะว่าคุณดุ๊กพานุเดชแกก็เอามาโพสแล้วก็จะได้แบบสะกิดเตือนว่าใครจะเดินทางต้องเช็คตรงนี้ก่อนนะฮะ

0: Delight 905 FM Music by the Sea
1: คุณฟังครับไม่ได้เช็คราคาน้ำมันให้มาหลายวันแล้วนะครับผมว่าเราคงต้องทำใจแล้วล่ะว่านี่คือโลกแห่งความเป็นจริงว่าราคาน้ำมันบ้านเรามันคงอยู่ประมาณแถวๆนี้แหละก็คงต้องรับสภาพครับคงไม่มีใครช่วยอะไรเราได้นะครับนอกเหนือจากช่วยตัวเองเซฟตัวเองให้ได้มากที่สุดในภาวะเศรษฐกิจที่น้ำมันแพงแบบนี้นะฮะล่าสุดเนี่ยดูเหมือนว่าจะขึ้นหลัก40บาทไปทั้งหมดแล้วนะครับเลิกหวังครับว่าราคาน้ำมันจะลงมาเหลือสัก30 31เหมือนเมื่อตอนก่อนสงครามนะครับอิหร่านแล้วก็อเมริกาเพราะว่าล่าสุดเนี่ยดีเซลนะครับดีเซลนี่มันมีผลต่อราคาสินค้าทั้งประเทศลิตรละนะครับดีเซลที่ใช้กันปัจจุบันเนี่ยลิตรละ42บาท94สตางค์ก็พูดง่ายคือตีไปเลยครับ43บาทลิตรละนะครับส่วนแก๊สโซฮอล์95ลิตรละ41บาท44สตางค์แล้วก็อีกอันนึงครับแก๊สโซฮอล์91ลิตรละ41บาท7สตางค์นะครับโอ้โหโอ้ดีเซลเนี่ยตีไปลิตรละ43บาทแล้วนะคุณฟังตอนนี้ไปซื้ออะไรสังเกตไหมครับว่าของมันแพงขึ้นแทบจะทุกรายการเลยครับก็ดูแลตัวเองครับคงไม่มีใครช่วยอะไรเราได้แล้วล่ะต้องช่วยตัวเองอย่างเดียวเท่านั้นครับและเดี๋ยวสักครู่หนึ่งกลับเข้าสู่ช่วง Delight Recommend นะครับเมื่อวานนี้ผมรายงานชาร์ตเพลง UK ชาร์ตไปเรียบร้อย Taylor Swift นะครับยังคงมีเพลงที่ครองอันดับ1ต่อไป2สัปดาห์และเดี๋ยวมาดูบ้านตัวเองครับเมื่อวาน UK ชาร์ตวันนี้ Billboard ชาร์ตจะยังคงเป็น Taylor Swift เหมือนเดิมไหมที่ยกครองอันดับ1หรือมีการเปลี่ยนแปลงแป๊บนึงเดี๋ยวรู้กันครับในช่วง Delight Recommend

0: Delight 905 FM Music by the Sea Delight Recommended Delight Recommended
1: เอาล่ะคุณผู้ฟังครับมาติดตามในช่วง Delight Recommend นะครับเมื่อวานนี้นะฮะ UK Chart ไปเรียบร้อย2สัปดาห์ที่เพลง Person Zero นะครับของ Taylor Swift ครองอันดับ1ใน UK Chart ฝั่งยุโรปทั้งหมดนะครับและในบ้านตัวเองล่าสุดโอ้โหร้อนแรงจริงๆนะฮะสำหรับอัลบั้มใหม่ล่าสุดคุณผู้ฟังคิดดูฮะอันนี้ผมดู Top 10ให้เลยครับมีทั้งหมด4เพลงที่อยู่ใน Top 5อ่ะมีเพลงคูซินเท็กซัสของเอลล่าแลงลี่เท่านั้นที่ยังคงแรงอยู่ในอันดับ2นะครับซึ่งคูซินเท็กซัสนี่ต้องบอกว่าสุดยอดครับ24สัปดาห์ที่ขึ้นอันดับ1แต่ว่าถูกเทเลสวิฟเขี่ยทิ้งลงมาอยู่ในอันดับ2แทนแน่นอนครับพาร์เซนซีโร่นะครับยังคงครองอันดับ1ต่อไปเป็นสัปดาห์ที่2ของเทเลสวิฟแม่ตัวแม่จริงๆนะครับร้อนแรงกับเพลงนี้จริงๆต้องยอมรับเลยว่าทุกครั้งที่เทเลสวิฟได้มีงานชุดใหม่ออกมานะครับยังไงก็ต้องขึ้นอันดับหนึ่งอะทุกแทบจะทุกอัลบั้มครับคือมันคือปรากฏการณ์ที่แบบว่าแม่ทำไมแม่ร้อนแรงอะไรขนาดนี้ขนาดแต่งงานมีครอบครัวมีสามีแล้วแม่ก็ยังแรงอยู่นะครับ
0: Delight Recommended

0: พออายุมากขึ้นปัญหาผิวหย่อนคล้อยไม่กระชับห่างตาห่างคิ้วตกก็มา
1: New Ultra Prime จากประสบการณ์อันยาวนานตกผลึกมาเป็นเทคนิคเฉพาะของทีมแพทย์ The Villa Aura Clinic ยกกระชับแบบที่ใจคุณต้องการดูดีขึ้นได้หน้าเด็กลงได้โดยไม่ต้องผ่าตัดผลลัพธ์อยู่ได้ยาวนานถึง1ปี
2: มาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ก่อนใครกับ Ultra Prime เครื่องแรกในภูเก็ตยกชัดลืมเจ็บอยู่นานกระชับเฟิร์มแน่นแม่นทุกจุดคุ้มทุกช็อตที่ The Villa Aura Clinic 076-646-246 เครื่องใหม่ราคาเดิม
3: บรรจุแก๊สหุงต้มคุ้มค่าได้น้ำหนักเต็มถังราคาถูกกว่ารวดเร็วรอรับได้เลยที่โรงบรรจุแก๊สยูนิค
4: พิเศษเมื่อนำถังมาเติม5ถังขึ้นไปได้ราคาถูกกว่าทักแชท Facebook โรงบรรจุแก๊สยูนิค076-217-518
5: ข่าวด่วนข่าวด่วนดร. ทัดออฟผู้นำการรักษาด้วยนวัตกรรมเลเซอร์คลินิกเลเซอร์แก้ปัญหาผิวครบวงจรไม่ว่าจะเป็นลบรอยสักรอยแผลเป็นรอยดำคล้ำกำจัดขนถาวรยกกระชับปรับรูปหน้าด้วยเครื่องเลเซอร์มาตรฐานระดับ Gold Standard โปรโมชั่นเริ่มต้นเพียง399บาทพร้อมให้บริการชาวภูเก็ตแล้ววันนี้สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัลชั้น4โทร095-336-2424
6: CS Motorbike ฉลองครบรอบ2ปีก้าวสู่โชว์รูมใหม่อัปเกรดใหม่ใหญ่กว่าเดิมระดับไฮพรีเมียมพร้อมศูนย์บริการมาตรฐานใหม่จากยามาฮ่าดูแลด้วยระบบพรีเมียมแคร์เน้นครบทุกขั้นตอนทีมช่างฝีมือดีมั่นใจในมาตรฐานยามาฮ่า CS Motorbike 2สาขาถนนเจ้าฟ้าแยกแหลมชันและถนนวิชิตสงครามใกล้ตลาดฉำฉาเปิดให้บริการทุกวันทักแชท Facebook CS Motorbike
7: ข่าวดีของชาวจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงบ้านพึ่งวัดภูเก็ตเปิดให้บริการที่พักฟรีสำหรับผู้ป่วยและญาติณวัดเขารังสามัคคีธรรมใกล้โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์รับบริจาคโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตหรือหัวหน้าตึกที่เข้ารับการรักษาติดต่อบ้านพึ่งวัดโทร065-950-6319รรินรอยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
8: ฟัง D-Life 905 FM 90.5 MHz คลื่นเพื่อการท่องเที่ยว
9: ท่องเที่ยวทั่วไทย D-Life Thailand
8: ท่องเที่ยวทั่วไทย D-Life Thailand
10: สวัสดีค่ะ D-Life Thailand พบกับมะนาวเช่นเดิมค่ะ D-Life Thailand วันนี้นะคะพาทุกท่านไปร่วมเรียนรู้เรื่องราวของประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เปี่ยมไปด้วยคุณค่าและความศรัทธาของพี่น้องชาวปากใต้ค่ะพาทุกท่านมาเช็คอินกันที่จังหวัดสงขลากับประเพณีสมโภชส่งน้ำเจ้าแม่อยู่หัวค่ะประเพณีตายายย่านหรือประเพณีสมโภชและส่งน้ำเจ้าแม่อยู่หัวเป็นงานประจำปีของชาวบ้านท่าคุระในอำเภอสทิงพระจังหวัดสงขลาจะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในวันพุธแรกของวันข้างแรมเดือน6หรือราวเดือนพฤษภาคมของทุกปีค่ะโดยจะมีการอัญเชิญพระพุทธรูปเจ้าแม่อยู่หัวพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวท่าคุระออกมาจากห้องภายในมณฑปเพื่อให้ชาวบ้านได้มีโอกาสส่งน้ำและสักการะบูชาซึ่งโอกาสเช่นนี้จะมีเพียงปีละ1ครั้งเท่านั้นโดยพระพุทธรูปเจ้าแม่อยู่หัวเป็นพระพุทธรูปทองคำปางสมาธิมีขนาดหน้าตัก2เซนติเมตรและสูง 2.5 เซนติเมตรสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยช่วงสุโขทัยตอนปลายค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีสิ่งหนึ่งที่เป็นสัญลักษณ์ของประเพณีนี้นั่นคือโนราโรงครูเป็นสีสันและเอกลักษณ์ของงานที่ดึงดูดให้หลายๆคนเดินทางเข้ามาร่วมประเพณีนี้กันอย่างมากมายเสน่ห์ของโนราโรงครูคืออยู่ที่ความงดงามของท่วงท่าในการร่ายรำรวมถึงการได้สัมผัสบรรยากาศความเป็นถิ่นใต้แท้ๆทั้งจากคำร้องและดนตรีประกอบการแสดงโนราค่ะสำหรับผู้ใดนะคะที่สนใจเดินทางมาชมโนราแนะนำให้มาในวันแรกของงานจะดีที่สุดเพราะจะได้ชมทั้งขั้นตอนการไหว้ครูมาจนถึงการรำอย่างเต็มรูปแบบตลอดทั้งคืน นอกจากนี้ตลอดช่วงเวลาที่จัดงานบริเวณวัดก็จะมีอาหารหลากหลายชนิดให้ได้ลิ้มลองทั้งอาหารท้องถิ่นของภาคใต้และขนมอีกนานาชนิดให้เลือกชิมงานประเพณีตายายย่านจึงเป็นงานที่ไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่งสำหรับคนที่ต้องการสัมผัสถึงวัฒนธรรมท้องถิ่นของภาคใต้และยังเป็นการเปิดมุมมองใหม่ๆให้ได้เรียนรู้และเห็นถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชนท้องถิ่นที่แสนจะงดงามและน่าประทับใจค่ะดีไลท์ไทยแลนด์คราวหน้าค่ะขออนุญาตขยับหมุดกันไปที่จังหวัดมุกดาหารกันบ้างจะเป็นประเพณีอะไรรอติดตามครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
9: ท่องเที่ยวทั่วไทยดีไลท์ไทยแลนด
8: ์ท่องเที่ยวทั่วไทยดีไลท์ไทยแลนด
11: ์ Afternoon Delight โดยดีเจพิเชษ
12: ฐ์905 FM

กลับก็สู่เบรกที่2กันต่อไปครับดีไลท์905 FM วันอังคารที่13ตุลาคมนะครับยังอยู่กับพิเชษครับดีไลท์905 FM

0: งานของ Post Malone นะครับ Waves in the Sky
1: 905 FM
0: คุณผู้ฟังครับมาดูเรื่องฟ้าฝนกันต่อนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าฝนยังไม่หยุดนะครับเหมือนว่าจะเป็นฝนส่งท้ายแล้วก็เข้าสู่ฤดูหนาวนะฮะคือวันนี้ครับ13ตุลาคมเนี่ยฝนก็เริ่มตกจังหวัดภูเก็ตของเราก็ตกจนนะครับคือจะตกทั่วไทยนะครับทีนี้เราก็มาดูภาคใต้ของเราดีกว่าเน้นจุดนี้ดีกว่านะครับภาคใต้ฝั่งตะวันตกของเราคุณวังครับจะมีฝนฟ้าคะนองประมาณสัก160ของพื้นที่นะครับแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตด้วยครับแล้วก็กระบี่3จังหวัดนี้ฝนจะตกหนักตั้งแต่วันนี้จนถึงพรุ่งนี้เช้าเลยประมาณ6โมงเช้าเพราะฉะนั้นค่ำคืนนี้ก็อาจจะมีฝนตกนะฮะก็จะเดินทางไปไหนอะไรไงก็ดูดินฟ้าอากาศไว้เพื่อประกอบการในการเดินทางไปโน่นนี่นั่นนะครับ

0: Delight 905 FM
1: คุณฟังครับมาดูเรื่องของบรรดานักเตะซุปตาร์ที่เริ่มจะมีอาการรวยราจากอายุที่มากขึ้นนะครับแน่นอนครับทั้งเมสซี่แล้วก็คริสเตียโนโรนัลโดเมสซี่นั้นอำลาทีมชาติอาร์เจนตินาด้วยความยิ่งใหญ่และประทับใจของผู้คนมากมายด้วยการลงเล่นนะครับที่อาร์เจนตินาแล้วก็มีการอำลาพิธีอำลาหลังน้ำตาแบบโอ้โหซาบซึ้งกันทั้งโลกนะครับสดุดีเมสซี่ว่าคือหนึ่งตลอดการของตำนานนักเตะที่ดีที่สุดนับตั้งแต่เคยมีนักฟุตบอลมาบนโลกใบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเปเล่มาราโดน่าก็ตามแต่เนี่ยยังไงเขาก็ยกให้กับเมสซี่เพราะว่าด้วยสถิติและฝีเท้านั้นมันเหนือกว่าทุกคนถ้าเอามาเทียบในเรื่องสถิติแชมป์ด้วยเนี่ยไม่มีใครสู้เมสซี่ได้ในขณะคู่แข่งของเขาคือคริสเตียโนโรนัลโดก็อำลาทีมชาติแต่เป็นเหมือนการอำลาที่โอ้แบบไม่สวยงามครับเพราะว่าอย่างที่ทราบกันนะก็ถอนตัวจากทีมชาติโปรตุเกสเพราะว่าน้อยใจที่ประมาณว่าโค้ชรับปากว่าจะให้ลงเล่นแต่ไม่ส่งอุตส่าห์แบบวอร์มอัพเต็มตัวจะลงเล่นคือเสียหน้าด้วยระดับซุปตาร์แบบนี้คือเสียหน้าและอีโก้ด้วยก็เลยเหมือนว่าน่าจะลาทีมชาติโดยถ้ามีโค้ชคนนี้นะครับก็จะไม่ลงเล่นทีมชาติคือไม่สวยงามครับสองฝั่งนี้คือแบบเริ่มจะเห็นอะไรชัดหมายถึงว่าเขาเรียกว่าการปฏิบัติตัวในสายอาชีพของตัวเองเมสซี่นั้นยังคงงดงามดูเป็นคนดีคนดีตลอดกาลครับไม่มีภาพเสียเลยอะเมสซี่ใช่ไหมเราติดตามข่าวเขาเมสซี่ไม่เคยมีเรื่องเสียๆกับเมสซี่ไม่ได้เรื่องเดียวใดๆเลยนะครับแต่คริสเตียโนโรนัลโดเราจะได้ยินเรื่องอีโก้บ้างโน่นนี่นั่นเต็มไปหมดแต่ว่าคนก็ไม่เหมือนกันและคริสเตียโนโรนัลโดก็ไม่ใช่คนที่เลวร้ายเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมพอๆกับเมสซี่เพียงแต่ว่ามันมีมุมแตกต่างนิดเดียวตรงเนี้ยอีกคนนึงครับเนย์มาร์ดูเหมือนว่าจะจบแล้วนะครับเพราะว่าด้วยอาการบาดเจ็บอย่างต่อเนื่องเนย์มาร์จากบราซิลหลังจากที่ฟุตบอลโลกก็ไม่สมหวังนะครับเสียฟอร์มแบบโอ้โหนักเตะระดับโลกคือเนย์มาร์เนี่ยเป็นคนชอบปาร์ตี้มีสาวๆเยอะนะครับแล้วก็บาดเจ็บบ่อยก็เลยส่งผลในการเล่นด้วยอายุที่ขึ้นเลข3ด้วยล่าสุดเนี่ยเขาพยายามจะกลับมาให้ได้นะครับคือตอนนี้เนย์มาร์กลับไปเตะในบ้านเกิดตัวเองนะครับไม่ได้เล่นในทีมระดับสูงละนะฮะเล่นให้กับทีมซันโตสในบ้านเกิดตัวเองเขากลายเป็นซุปเปอร์ซับช่วยให้ทีมไม่แพ้ก็โอ้ก็สุดยอดแล้วได้ใจแฟนบอลครับเพราะว่าคือลงแข่งในนัดล่าสุดเนี่ยนะครับทีมซันโตสเนี่ยก็ลงสนามแล้วก็ถูกนำไปก่อน 2-0 ดูเหมือนว่าจะแพ้แล้วครับแต่พอเตะไปเตะมาส่งเนย์มาร์ลงมาเนี่ยนะครับก็ผมก็เนย์มาร์ช่วยซับยิงคนเดียว2ลูกเป็นลูกโทษทั้ง2ลูกนะครับก็เลยทำให้เนย์มาร์ตีเสมอให้กับทีมแล้วก็ทำให้เนย์มาร์นั้นนะครับคุณฟังครับสามารถได้ช่วยทีมไม่ให้แพ้ได้นี่คือความประทับใจของแฟนบอลที่แบบหลายคนก็เข้าใจว่าเนย์มาร์คงหมดแล้วแหละดูจากฟุตบอลโลกดูจากการบาดเจ็บบ่อยๆแต่ว่าเขาช่วยทีมได้ก็เลยทำให้เขานะครับสามารถเป็นซุปเปอร์ซับแล้วก็ถูกพูดถึงอีกครั้งหนึ่งถึงแม้ว่ามันจะมายิ่งใหญ่เป็นทีมเล็กๆแล้วก็เพียงแค่ยิงจากจุดโทษ2ลูกก็ตามแต่นั่นคือการพยายามจะกลับมาของซุปตาร์คนนี้นะครับวันนี้พูดถึง3ซุปตาร์ที่เริ่มจะโรยรานะครับหลังจากนี้ไปเราอาจจะไม่เห็นคนใดคนหนึ่งค่อยๆทยอยหายไปจากวงการฟุตบอลเพราะเงินก็เยอะอายุก็เยอะนะครับฝีเท้าก็จะลดลงไปใช้เงินไปใช้ทองแล้วก็ใช้ชีวิตเต็มที่นอกเหนือจากการแบบต้องมีวินัยในการฝึกซ้อมฟุตบอลมาอย่างยาวนานตอนนี้ก็ได้ใช้ชีวิตแต่ดูก่อนว่าใน3คนนี้ใครจะเลิกเล่นก่อนคุณฟังคริสเตียโนโรนัลโดเมสซี่แล้วก็เนย์มาร์ลองเดาดูเล่นว่าใครจะได้เลิกเล่นก่อนใครใน3คนนี้นะครับ

0: ั้งผองชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
1: กินเจปีนี้เตรียมตัวให้พร้อมเสื้อยืดกินเจหมวกผ้ากันเปื้อนเสื้อกุยเฮงและสินค้าเทศกาลกินเจอีกเพียบครบจบที่ IAM Premium เสื้อยืดเริ่มเพียง69บาทผ้ากันเปื้อน59บาทหมวก45บาทเสื้อกุยเฮง170บาทราคาส่งถูกที่สุดสั่งก่อนรับก่อนอย่ารอใกล้เจโทรเลย0629741979 IAM Premium ตรงข้ามโรงแรมโนโวเทลโพคีทาราทางไปตลาดเกษตรพออายุมากขึ้นปัญหาผิวหย่อนคล้อยไม่กระชับห่างตาห่างคิ้วตกก็มา
2: New Ultra Prime จากประสบการณ์อันยาวนานตกผลึกมาเป็นเทคนิคเฉพาะของทีมแพทย์ The Villa Aura Clinic ยกกระชับแบบที่ใจคุณต้องการดูดีขึ้นได้หน้าเด็กลงได้โดยไม่ต้องผ่าตัดผลลัพธ์อยู่ได้ยาวนานถึง1ปี
0: มาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ก่อนใครกับ Ultra Prime เครื่องแรกในภูเก็ตยกชัดลืมเจ็บอยู่นานกระชับเฟิร์มแน่นแม่นทุกจุดคุ้มทุกช็อตที่ The Villa Aura Clinic 076-646-246 เครื่องใหม่ราคาเดิม
3: ลาจีไนท์มาร์เก็ตตลาดนัดของคนภูเก็ตจุดเช็คอินสุดชิลใจกลางเมืองภูเก็ตอาหารสตรีทฟู้ดกว่าร้อยร้านค้าพื้นที่นั่งชิลดนตรีสดยามค่ำคืน
4: แหล่งช้อปปิ้งของฝากสตรีทฟู้ดอาหารพื้นเมืองครบจบในที่เดียวลาจีเปิดบริการทุกวันปิดทุกวันพฤหัสบดีหน้าห้างภูเก็ตโกสรีวงเวียนม้าน้ำมาถึงภูเก็ตแล้วต้องมาที่นี่ลาจีภูเก็ต
5: บรรจุแก๊สหุงต้มคุ้มค่าได้น้ำหนักเต็มถังราคาถูกกว่ารวดเร็วรอรับได้เลยที่โรงบรรจุแก๊สยูนิค
6: พิเศษเมื่อนำถังมาเติม5ถังขึ้นไปได้ราคาถูกกว่าทักแชท Facebook โรงบรรจุแก๊สยูนิค076-217-518
7: บับเบิ้ลไบค์รถมอเตอร์ไซค์มือ2สภาพดังฟ้าใหม่เริ่มต้นแค่หลัก10มีรถกว่า15ยี่ห้อ Honda Yamaha Lambretta ทดลองขี่กลับบ้านได้ตรงข้ามลานดาวมินหรือที่ Facebook TikTok ค้นหาชื่อบับเบิ้ลไบค์เจอเราเลยครับ
8: ออโต้คลิกจ่ายหลักร้อยรับบริการแบบหลักหมื่นทั้ง3สาขาเพื่อชาวภูเก็ตสาขาถนนเทพสตรีภายในปั๊มคาร์เท็กซ์ใกล้ซุปเปอร์ชิปใหญ่สาขาหน้าโรงเรียนสตรีภูเก็ตและสาขาใหม่แยก4กอกระทูทางขึ้นเขาป่าตองเปลี่ยนยางเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแบตเบรกโช๊คระบบแอร์ตรวจเช็คอื่นๆโปรแรงทั้งปีออโต้คลิกครบเครื่องเรื่องฟาสต์ฟิต
9: หากคุณกำลังมองหาถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำที่มีความแข็งแรงทนทานติดต่อเรา S-Core เรามีนวัตกรรมการผลิตถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำสำเร็จรูปโดยใช้วัสดุเฟอร์โรซิเมนต์ซึ่งมีความแข็งแรงทนทานสามารถวางใต้ถนนที่รถวิ่งผ่านได้ถังเฟอร์โรซิเมนต์ยังช่วยประหยัดแรงงานและเวลาในการติดตั้งบริษัท S-Core มีทีมงานวิศวกรสิ่งแวดล้อมและช่างชำนาญการประจำอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตติดต่อ076-528-612 S-Core Quality Make Us Different คุณภาพทำให้เราแตกต่าง

0: มีโลโก้มีโลโก้
1: มีโลโก้สี่แยกบางเหนียว0966379000
2: เรื่องจริงที่คนไม่ค่อยพูด by B Gift คลินิก
3: หลายคนมาที่ B Gift เพราะเรามีทั้งร้อยใหม่อัลตราพรามเรเนียซีโอลิซิโอเอ็มเฟสแต่สิ่งที่ทำให้ผลลัพธ์แตกต่างไม่ใช่จำนวนเครื่องแต่คือการวิเคราะห์ใบหน้าก่อนเริ่มการรักษาค่ะ
2: B Gift คลินิกตัวจริงด้านการออกแบบและยกกระชับใบหน้าน
4: ันวัฒนากรุ๊ปบริการเติมน้ำมันเรือนำเที่ยวจะส่งฟรีทั่วภูเก็ตเราพร้อมยกปั๊มน้ำมันไปเสิร์ฟให้ถึงท่าเรือโทร082-955-0666
5: เอามันไหมผมโต้งเอามันนันวัฒนากรุ๊ปผู้ค้าน้ำมันในจังหวัดภูเก็ต

0: การช็อปมีรอยยิ้มที่โกโฮเซล
1: ระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
2: ร้อยคำลาพกากรองทั้งผองชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
3: ท่องเที่ยวทั่วไทยดีไลค์ไทยแลนด
4: ์ท่องเที่ยวทั่วไทยดีไลค์ไทยแลนด์
5: สวัสดีค่ะดีไลท์ไทยแลนด์พบกับมะนาวเช่นเดิมค่ะช่วงเวลาที่จะพาทุกท่านไปเรียนรู้เรื่องราวดีๆสถานที่วัฒนธรรมและแหล่งอาซีนไทยแลนด์ที่ไม่เคยเจอที่ไหนมาก่อนแน่นอนค่ะซีรีส์นี้ค่ะพาทุกท่านมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องราวประเพณีในประเทศไทยนะคะเตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปร่วมเรียนรู้วัฒนธรรมไทยอันทรงคุณค่าด้วยกันค่ะวันนี้พามาเรียนรู้ประเพณีส่งน้ำพระบรมธาตุเจ้าหริพุนชัยจังหวัดลำพูนกันค่ะประเพณีส่งน้ำพระบรมธาตุเจ้าหริพุนชัยเป็นประเพณีที่สำคัญของจังหวัดลำพูนและชาวล้านนาซึ่งจัดขึ้นเพื่อแสดงความเคารพและสักการะแก่พระบาทสมเด็จพระบรมธาตุเจ้าหริพุนชัยอันเป็นพระเจดีย์ศักดิ์สิทธิ์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้ามีความสำคัญทั้งในด้านศาสนาวัฒนธรรมและความสามัคคีของชุมชนค่ะชาวบ้านและนักท่องเที่ยวจะร่วมกันจัดขบวนแห่ด้วยความยิ่งใหญ่มีการประดับตกแต่งขบวนด้วยดอกไม้ธงและเครื่องสักการะมีการส่งน้ำพระบรมธาตุโดยน้ำสงฆ์จะเป็นน้ำที่ได้รับการอธิษฐานจิตจากพระสงฆ์และมีความบริสุทธิ์โดยผู้ร่วมงานจะนำน้ำมาร่วมส่งผ่านเครื่องทองเหลืองหรือกระบวยเพื่อรดลงที่พระเจดีย์นอกจากนี้ยังมีการจัดพิธีกรรมทางศาสนาเช่นการฟังเทศการเวียนเทียนการถวายสังฆทานและภายในงานจะมีการแสดงฟ้อนรำการแสดงดนตรีพื้นเมืองล้านนาเพื่อสร้างบรรยากาศให้มีความรื่นเริงค่ะประเพณีส่งน้ำพระบรมธาตุเจ้าหริพุนชัยไม่เพียงแต่จะสะท้อนถึงความศรัทธาของชาวพุทธแต่ยังช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและเสริมสร้างเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพื้นที่ด้วยค่ะดีไลท์ไทยแลนด์คราวหน้าค่ะจะพาทุกท่านไปไหว้พระธาตุตามปีเกิดจะเป็นที่ไหนกันบ้างรอติดตามนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: ท่องเที่ยวทั่วไทยดีไลท์ไทยแลนด์
4: ท่องเที่ยวทั่วไทยดีไลท์ไทยแลนด
6: ์คืนท้องฟ้าให้นกคืนผืนป่าให้ขุนเขาคืนหาดทรายขาวให้ท้องทะเลโลกสวยด้วยมือเราร่วมรักษาทรัพยากรสร้างสมดุลธรรมชาติเพื่อเมืองไทยดีไลท์ 905 FM Music by the Sea We Love Thailand

แล้วก็กลับเข้าสู่เบรกสุดท้ายของวันอังคารที่13ตุลาคมกับพี่เช่นะครับอยู่ด้วยกันจนถึงบ่าย3โมงเดี๋ยวสักครู่มีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับการจัดไฟแนนซ์จากคาร์ฟอร์แคสต์มาฝากนะครับหมุนเงินกันแบบสบายใจครับโปรโมชั่นดีมากแป๊บนึง

0: Delight 905 FM
1: เอาละครับคุณผู้ฟังครับมาติดตามนี่กันหน่อยดีกว่านะครับเรื่องของการจัดไฟแนนซ์นะฮะคุณผู้ฟังครับซึ่งวันนี้โอ้โหเศรษฐกิจยังไม่ดีขึ้นเลยนะฮะราคาน้ำมันเห็นแล้วแบบเหนื่อยใจมากครับคุณผู้ฟังครับอ่ะแต่เราก็ยังต้องเดินต่อไปครับคนที่มีรถเนี่ยคือจะสบายกว่าคนที่ไม่มีรถแน่นอนในช่วงนี้ครับด้วยดอกเบี้ยพิเศษแบบลดต้นลดดอก 9.99% ต่อปีนะครับ 9.99% ต่อปีซึ่งถือว่าถูกมากนะครับไม่ว่าจะเป็นรถยนต์มอเตอร์ไซค์หรือว่าบิ๊กไบค์ได้หมดนะครับอาจจะปีเก่าหรือปีใหม่ก็รับดอกเบี้ยพิเศษเรทเดียวกันครับพร้อมวงเงินสินเชื่อสูงสุดถึง 140% โอ้โหให้สูงมากนะครับ 140% เลยครับคือสมัครง่ายด้วยรู้ผลไวแล้วก็ยังมีเขาเรียกว่าสุขบวกๆสุขบวกๆก็คือสิทธิประโยชน์ตลอดระยะเวลาสัญญารวมมูลค่าสูงสุดถึง 16,553 บาทนี่คือสุขบวกๆนะครับย้ำอีกครั้งนะครับดอกเบี้ยลดต้นลดดอกพิเศษ 9.99% ต่อปีครับนะครับให้คนที่เก่งทำงานขยันขันแข็งให้เหนื่อยน้อยลงมีเงินไปช่วยหมุนนะครับแล้วก็ระยะเวลาแคมเปญตั้งแต่วันนี้ฮะจนถึง30ธันวาคมนะฮะปี2570โหยาวเลยนะครับสมัครคาร์ฟอร์คาสต์พร้อมใช้ที่กรุงศรีออโต้สาขาภูเก็ตอยู่ใกล้ซูเปอร์ชิปใหญ่นะครับก็ใครนะครับหมุนเงินไม่ทันมีรถยนต์มอเตอร์ไซค์หรือบิ๊กไบค์ได้หมดนะครับงานของ Ed Sheeran ครับ Older ขออภัยครับ

พลงที่เพิ่งจะคว้ารางวัลจาก MTV Music Awards นะครับ Best Pop โอ้โหสุดยอดครับสำหรับรางวัลนี้ของลิซ่าที่คว้ามาจากเพลง Dream นะครับล่าสุดมีข่าวๆเรื่องภาพยนตร์เมื่อวานนี้นะครับภาพยนตร์เรื่อง Always ลาลิสานะครับได้เข้าฉายทั่วโลกครับในประเทศไทยจะเริ่มฉาย12ถึง18ตุลาคมนี้นะครับผมเชื่อว่าคนไทยน่าจะไปดูกันเยอะล่าสุดมีเรื่องออกมาเปิดเผยจากผู้กำกับคุณผู้ฟังให้ทายครับว่าผู้กำกับท่านนี้คือใครผู้กำกับท่านนี้ไม่ใช่ฝรั่งนะครับแต่เป็นผู้กำกับหญิงชาวเกาหลีใต้ครับมีชื่อว่าซูคิมนะซูคิมเนี่ยได้รับบทเป็นผู้กำกับสารคดี Always ลาลิสาออกมาเปิดใจให้สัมภาษณ์กับสื่อนะครับบอกว่าเบื้องหลังการถ่ายทำภาพยนตร์สารคดีที่ถ่ายทอดชีวิตและตัวตนของลิซ่านะครับอย่างตรงไปตรงมาเรื่องจริงทั้งหมดเล่าจากหัวใจจริงๆของลิซ่าผ่านซูคิมที่กำกับนะครับพร้อมเคลียร์ประเด็นเรื่องของ YG Entertainment ต้นสังกัดเดิมที่หมดสัญญากันไปดูเหมือนว่าจะสร้างรอยที่ไม่ค่อยดีไว้เท่าไหร่กับการที่ไม่ได้ต่อสัญญากันอีกดูแล้วน่าจะทำงานกันต่อไม่ได้นะครับคืองานนี้พุ่งกับซูคิมออกมายืนยันชัดเจนว่าได้รับอิสระในการทำงานแบบ 100% จาก Sony Music Version นะครับSony Music Vision นะครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งเครือของ Sony ที่ทำภาพยนตร์นะครับซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์แล้วก็เจ้าของโปรเจกต์นี้ฮะ Sony เข้ามาคุยกับลิซ่าแล้วก็ขอให้ลิซ่าทำภาพยนตร์เรื่องนี้เหตุผลที่สามารถนำเสนอเรื่องราวได้อย่างใกล้ชิดและเปิดเผยด้านที่เปราะบางของลิซ่าได้ก็เพราะเป็นช่วงเวลาที่ลิซ่าก้าวออกมาใช้อิสรภาพทางดนตรีในการทำงานอย่างเต็มที่กฎเกณฑ์เดิมๆจึงไม่มีผลอีกต่อไปนี่คือตัวตนแท้ๆของลิซ่านอกจากนี้ครับซูคิมยังเปิดเผยเบื้องลึกสุดพีคครับว่าทีมงานพยายามอย่างหนักคุณฟังครับพยายามจะติดต่อไปขอสิทธิ์นำเรื่องต่างๆภาพนะครับวิดีโอที่เคลื่อนไหวในตอนที่ลิซ่าเนี่ยไปฝึกเป็นเด็กฝึกของ YG รวมถึงมิวสิกวิดีโอและเพลงของ Blackpinkเอามาใช้ในสารคดีคือพยายามจะขอทาง YG นะครับจะซื้อก็ได้จะอะไรก็ได้ขอลิขสิทธิ์มาแต่ YG ไม่ให้คุณผู้ฟังโอ้ YG Entertainment ไม่ให้ใดๆทั้งสิ้นเลยไม่อนุมัติไม่ทราบว่าเพราะอะไรงงเหมือนกันครับคือถ้าเกิด YG เขาต้องการจะส่งเสริมลิซ่าเนี่ยผมว่าเขาต้องให้เหล่านี้แล้วเขาก็จะได้ค่าลิขสิทธิ์เขาควรจะให้ที่โซนี่ขอมาเพื่อเอามาถ่ายทอดในภาพยนตร์เรื่องนี้ผลปรากฏว่า YG Entertainment ไม่ให้ครับน่าจะมีการเคืองกันนะครับน่าจะมีการเคืองกันแล้วก็น่าจะต่อกันไม่ติดละผมเชื่อว่าตอนนี้ Blackpink ยังไม่มีการประกาศแยกวงนะครับเชื่อว่ามันจะต้องมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นกับ Blackpink ผมเชื่อว่าทั้ง4คนเนี่ยจีซูเจนนี่โรเซ่แล้วก็ลิซ่าไม่น่าจะต่อสัญญากับ YG แล้วครับเพราะว่ามันมีเรื่องพวกนี้เข้ามาเหมือนว่าเป็นการกักอ่ะเป็นการกักในการทำงานเดี่ยวของสมาชิกแทบทุกคนโดยเฉพาะลิซ่าโดนเรื่องนี้คือกักซูคิมจึงบอกว่าซึ่งถือเป็นจุดสิ้นสุดการติดต่องานระหว่างทีมสร้างกับค่ายดังนะครับเป็นอันจบนะครับเราไม่น่าจะเห็นลิซ่าร่วมงานกับ YG Entertainment ต้นสังกัดเดิมอีกแล้วคือ YG เขาได้ผลประโยชน์จากวง Blackpink ไปเยอะมากรวยจาก Blackpinkเพราะฉะนั้นถ้าจะทวงบุญคุณบอกว่าลิซ่าเกิดได้เพราะ YG ก็ใช่แต่ลิซ่าและสมาชิกทุกคนก็ได้ทำรายได้ให้กับ YG Entertainment แบบโอ้โหมหาศาลครับตลอดที่ทำงานด้วยกันมหาศาลใช้คำนี้เพราะฉะนั้นตอนนี้แยกทางกันอย่างถาวรและคิดว่าไม่น่าจะกลับมาทำงานด้วยกันได้นะครับดูท่าทางแล้วครับยังไงลิซ่าก็ฉายเดี่ยวและสวยงามนะครับไปต่อลิซ่า

คุณฟังครับสักครู่พบกับดีเจโบกี้ต่อนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันวันพุธ14ตุลาคมเที่ยงถึงบ่าย3วันนี้พี่เชษฐไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ

0: นอนกรนสะดุ้งตื่นตื่นมาไม่สดชื่นง่วงนอนตอนกลางวันสัญญาณอันตรายที่ไม่ควรมองข้าม
1: ภูเก็ตสลีปเซ็นเตอร์ศูนย์ตรวจการนอนกรนครบวงจรในภูเก็ตโดยทีมแพทย์และเครื่องวิเคราะห์การนอนที่แม่นยำจองตรวจวันนี้การนอนกรนหยุดหายใจขณะหลับเพื่อเช้าวันใหม่ที่สดใสและหัวใจที่แข็งแรงเรื่องนอนกรนไว้ใจเราเพราะเราคือผู้เชี่ยวชาญภูเก็ตสลีปเซ็นเตอร์0814974599
2: ออโต้คลิกจ่ายหลักร้อยรับบริการแบบหลักหมื่นทั้ง3สาขาเพื่อชาวภูเก็ตสาขาถนนเทพสตรีภายในปั๊มคาร์เทคใกล้ซุปเปอร์ชิปใหญ่สาขาหน้าโรงเรียนสตรีภูเก็ตและสาขาใหม่แยก4กอกระทูทางขึ้นเขาป่าตองเปลี่ยนยางเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแบตเบรกโช๊คระบบแอร์ตรวจเช็คอื่นๆโปรแรงทั้งปีออโต้คลิกครบเครื่องเรื่องฟาสต์ฟิต
0: Rushroot Clinic ความงามที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
3: เพราะความสวยที่ดีไม่ใช่แค่ดูดีแต่ต้องรู้สึกดีไปด้วยฟิลเลอร์ยกเส้นเอ็นเทคนิคเฉพาะของผมไม่ใช่แค่เติมเต็มแต่ช่วยยกโครงสร้างใบหน้าให้ผลลัพธ์ที่ดูดีเป็นธรรมชาติ
0: Rushroot Clinic เทคโนโลยีครบจบทุกปัญหาผิว
3: หน้าสวยหุ่นเป๊ะแค่แวะมาหาหมอเชนเดี๋ยวจัดให้ครับติดตามเราได้ที่ Facebook Rushroot Clinic
4: หากคุณกำลังมองหาถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำที่มีความแข็งแรงทนทานติดต่อเรา Escor เรามีนวัตกรรมการผลิตถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำสำเร็จรูปโดยใช้วัสดุเฟอร์โรซิเมนต์ซึ่งมีความแข็งแรงทนทานสามารถวางใต้ถนนที่รถวิ่งผ่านได้ถังเฟอร์โรซิเมนต์ยังช่วยประหยัดแรงงานและเวลาในการติดตั้งบริษัท Escor มีทีมงานวิศวกรสิ่งแวดล้อมและช่างชำนาญการประจำอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตติดต่อ076528612 Escor Quality Make Us Differentทำให้เราแตกต่าง
5: บรรจุแก๊สหุงต้มคุ้มค่าได้น้ำหนักเต็มถังราคาถูกกว่ารวดเร็วรอรับได้เลยที่โรงบรรจุแก๊สยูนิค
6: พิเศษเมื่อนำถังมาเติม5ถังขึ้นไปได้ราคาถูกกว่าทักแชท Facebook โรงบรรจุแก๊สยูนิค076217518
0: ที่สุดของการยกกระชับอัปเกรดความล้ำกับอัลตร้าพรามยกชัดลืมเจ็บอยู่นานสวยขึ้นได้หน้าเด็กลงได้โดยไม่ต้องผ่าตัด
7: การันตีฝีมือและประสบการณ์ของแพทย์ด้วยรางวัลผู้ให้บริการ Outpee สูงสุดติดท็อประดับประเทศ3ปีซ้อนออกแบบการรักษาเป็นเคส by เคสเห็นผลจริงเห็นผลชัดมีการบอกต่อแบบปากต่อปากมากที่สุดยกกระชับเฟิร์มแน่นแม่นทุกจุดคุ้มทุกช็อตกับ Ultra Prime เครื่องแรกในภูเก็ตที่ The Villa Aura Clinic 0766462 46เครื่องใหม่ราคาเดิม

0: มีโลโก้มีโลโก้
1: มีโลโก้สี่แยกบางเหนียว0966 37 9000 5 6 7 8
2: up and up and up มีแต่ up แบบนี้ต้องคาวกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์เปาะได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณเปาะได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอกู้กับคาฟอร์แคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99 ถึง 24% ต่อปีคาฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาฟอร์แคชที่แอปโกบายกรุงศรีออโต้
3: ติดต่อกรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1
4: ข่าวด่วนข่าวด่วนดร.แทดออฟผู้นำการรักษาด้วยนวัตกรรมเลเซอร์คลินิกเลเซอร์แก้ปัญหาผิวครบวงจรไม่ว่าจะเป็นลบรอยสักรอยแผลเป็นรอยดำคล้ำกำจัดขนถาวรยกกระชับปรับรูปหน้าด้วยเครื่องเลเซอร์มาตรฐานระดับ Gold Standard โปรโมชั่นเริ่มต้นเพียง399 บาทพร้อมให้บริการชาวภูเก็ตแล้ววันนี้สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัลชั้น4โทร095-336-2424
5: ระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
6: ทั้งผองชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
7: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
8: หาเงินได้เท่าไหร่ก็มีเรื่องให้จ่ายหมดทุกทีเคยสงสัยไหมว่าเพราะอะไรเดือนนี้รถเสียเดือนหน้าคนที่บ้านป่วยเดือนถัดไปของใช้พังเหมือนมีอะไรคอยดูดเงินออกจากกระเป๋าตลอดเวลาในทางธรรมทรัพย์ที่รั่วไหลมักเกี่ยวกับกรรม3อย่าง 1. เคยยืมแล้วไม่คืน 2.เคยเบียดเบียนทรัพย์ผู้อื่นแม้เรื่องเล็กน้อย 3. ได้มาแล้วไม่เคยแบ่งปันใครเลยวิธีอุดรอยรั่วไม่ใช่แค่หาเงินเพิ่มแต่คือชำระหนี้เก่าให้หมดซื่อตรงกับทรัพย์ทุกบาทและเริ่มให้ทานแม้เพียงเล็กน้อยเพราะการให้คือการเปิดทางให้ทรัพย์ไหลกลับเงินที่ได้มาด้วยความสุจริตและแบ่งปันเป็นจะเป็นเงินที่อยู่กับเรานาน
7: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
9: Oops! Beauty Secret
10: Skin Booster กับ Filler เหมือนกันหรือไม่ผลิตภัณฑ์ทั้งสองตัวนี้อาจจะมี HA หรือ Hyaluronic Acid เหมือนกันค่ะแต่จุดประสงค์แตกต่างกันออกไปค่ะ Skin Booster จะเน้นดูแลคุณภาพผิวและความชุ่มชื้นของผิวไม่ได้ปรับเปลี่ยนรูปของใบหน้าส่วน Filler จะเน้นเติมเต็มหรือปรับโครงสร้างของใบหน้าการเลือกชนิดปริมาณและตำแหน่งจึงต้องให้แพทย์ประเมินตามสภาพผิวและเป้าหมายการรักษาของแต่ละคนค่ะเกร็ดความรู้ดีๆจากทีมแพทย์ณภัชชาคลินิกค่ะ
9: Beauty Secret.

0: ไกลฟังได้ทั่วโลก www.studiolinemedia1.com 905อารมณ์ดี
1: Delight 905 FM

0: ยากรักคนอื่นแล้วนะครับก่อนหน้านั้น Shape of a Woman จาก Lady Gaga นั่นเองนะครับในช่วงแรกนะฮะวันนี้วันอะไรอ่ะวันนี้วันอังคารใช่ไหมวันหยุดกันด้วยนะ13ตุลาคมนะครับผมวันนี้เป็นวันหยุดนะฮะวันหลายๆคนก็เขาเรียกว่าวันนี้วันหยุดราชการด้วยนะครับหยุดยาวกันต่อเนื่องตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเป็นไปอีก1วันนะฮะวันนี้วันเขาเรียกว่าอะไรนะหนูที่มองไม่เห็นนะฮะวันมหิตลาธิราชนะครับผม13ตุลาคมใช่อยากจะพูดให้ถูกๆแต่ว่ากลัวเดี๋ยวจะเรียกชื่อผิดซะอย่างนั้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีวันหยุดอีกวันนึงนะ23ตุลาคมก็เป็นวันปิยมหาราชกันด้วยนะครับผมเอาละครับ905 FM นะฮะในช่วงนี้ก็ต้องขอบคุณกันด้วยกับที่นี่เลยครับที่มีโลโก้นะคุ้มครบจบที่เดียวคุณผู้ฟังที่อยากสั่งงานปักงานสกรีนงานพิมพ์ลายดีไซน์สวยๆนะครับติดต่อสอบถามเพิ่มเติมก็ได้ที่นี่กับการบริการที่ครบวงจรจริงๆไม่ว่าจะเป็นปักเสื้อปักหมวกกระเป๋าผ้าผ้ากันเปื้อนธงผ้าธงชายหาดต่างๆเหล่านี้นะครับติดต่อสอบถามเพิ่มเติมกันได้มีบริการออกแบบแล้วก็จะส่งได้ทั่วประเทศด้วย0966379000 LINE @miloko Facebook miloko นะครับไม่มีขั้นต่ำในการสั่งผลิตแยกบางเหนียวถนนภูเก็ตครับ
1: อยู่ไหนใกล้ๆฟังได้ทั่วโลก www.studioline.media1.com

Crazy About Maybe นะฮะขอบคุณในช่วงนี้กันด้วยกับรัชวุฒิคลินิกนะครับมีโปรโมชั่นตลอดเดือนตุลาคมมาฝากคุณผู้ฟังกันปากกาลดน้ำหนักวีโกวี่2ด้ามลดทันที500บาทแถมเครื่องปั้นกล้ามเนื้อกับเครื่องอบผิว LED Red Light ด้วยนะครับเริ่มต้นที่ด้ามละ 0.25 มิลลิกรัมนะครับราคา 12,500 บาทมีราคาทดลองฉีดอาทิตย์แรกมาฝากกันด้วยนะน้ำหนักปริมาณเท่ากันนะฮะ 0.25 มิลลิกรัมนะครับ 1,990 บาทครับแถมยังรับสิทธิ์ร่วม Rushwood Private Yoga Exclusive Event Free นะครับวันที่31ตุลาคมนี้โปรโมชั่นถึงสิ้นเดือนนี้ต้องรีบกันหน่อยนะครับติดต่อสอบถามเพิ่มเติมกันได้กับ Rushwood Clinic 0934719888นะครับรวมไปถึงครับฉลองครบรอบ10ปีลาจีฟรีคอนเสิร์ตยาวต่อเนื่องถึงสิ้นปีกันเลยพบอีกครั้งหนึ่งนะครับพุธที่4พฤศจิกายนนี้วง MC2 ครับเจ้าของเพลงเวลาคือคำตอบตั้งแต่เวลา 18:00 น.ต้นไปแล้วมาร่วมฉลองด้วยกันที่ลาจีหน้าห้างภูเก็ตโกสรีวงเวียนม้าน้ำนะครับลาจีในมาร์เก็ตครับตลาดนัดของคนภูเก็ตจุดเช็คอินกลางเมืองภูเก็ตมีทั้งอาหารสตรีทฟู้ดกว่า100ร้านค้าครับพื้นที่นั่งชิลๆดนตรีสดช่วงค่ำด้วยนะครับแหล่งช้อปปิ้งของฝากอาหารพื้นเมืองของคนภูเก็ตมากันได้เลยที่นี่ครบจบราคาไม่แพงนะครับลาจีเปิดทุกวันหยุดวันพฤหัสบดีวันเดียวเท่านั้นครับ

0: ภกากรองทั้งผองชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
1: แทนคำขอบคุณจากใจนภัชชาคลินิกโฉมใหม่บนพื้นที่ใหม่สวยกว่าเดิมอบอุ่นกว่าเดิมสะดวกสบายมากขึ้น
2: นภัชชาคลินิกโกบิยอนยืนหนึ่งเรื่องความงาม
1: สอบถามได้ที่ Line ID @nphachcliniq
3: บรรจุแก๊สหุงต้มคุ้มค่าได้น้ำหนักเต็มถังราคาถูกกว่ารวดเร็วรอรับได้เลยที่โรงบรรจุแก๊สยูนิค
4: พิเศษเมื่อนำถังมาเติม5ถังขึ้นไปได้ราคาถูกกว่าทักแชท Facebook โรงบรรจุแก๊สยูนิค076-217-518
5: ออโต้คลิกจ่ายหลักร้อยรับบริการแบบหลักหมื่นทั้ง3สาขาเพื่อชาวภูเก็ตสาขาถนนเทพสตรีภายในปั๊มคาร์เทคใกล้ซุปเปอร์ชิปใหญ่สาขาหน้าโรงเรียนสตรีภูเก็ตและสาขาใหม่แยก4กอกระทู้ทางขึ้นเขาป่าตองเปลี่ยนยางเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแบตเบรกโช๊คระบบแอร์ตรวจเช็คอื่นๆโปรแรงทั้งปีออโต้คลิกครบเครื่องเรื่องฟาสต์ฟิต
6: ลาจีไนท์มาร์เก็ตตลาดนัดของคนภูเก็ตจุดเช็คอินสุดชิลใจกลางเมืองภูเก็ตอาหารสตรีทฟู้ดกว่าร้อยร้านค้าพื้นที่นั่งชิลดนตรีสดยามค่ำคืน
7: แหล่งช้อปปิ้งของฝากสตรีทฟู้ดอาหารพื้นเมืองครบจบในที่เดียวลาจีเปิดบริการทุกวันปิดทุกวันพฤหัสบดีหน้าห้างภูเก็ตโกสรีวงเวียนม้าน้ำมาถึงภูเก็ตแล้วต้องมาที่นี่ลาจีภูเก็ต
8: กินเจปีนี้เตรียมตัวให้พร้อมเสื้อยืดกินเจหมวกผ้ากันเปื้อนเสื้อกุยเฮงและสินค้าเทศกาลกินเจอีกเพียบครบจบที่ IM Premium เสื้อยืดเริ่มเพียง69บาทผ้ากันเปื้อน59บาทหมวก45บาทเสื้อกุยเฮง170บาทราคาส่งถูกที่สุดสั่งก่อนรับก่อนอย่ารอใกล้เจโทรเลย062-974-1979 IM Premium ตรงข้ามโรงแรมโนโวเทลโพคีทาราทางไปตลาดเกษตร
0: เรื่องจริงที่คนไม่ค่อยพูด by B Gift คลินิก
9: หลายคนมาที่ B Gift เพราะเรามีทั้งร้อยใหม่อัลตราพรามด้วยเนี่ยฟรีโอลิซิโอเอ็มเฟสแต่สิ่งที่ทำให้ผลลัพธ์แตกต่างไม่ใช่จำนวนเครื่องแต่คือการวิเคราะห์ใบหน้าก่อนเริ่มการรักษาค่ะ
0: B Gift คลินิกตัวจริงด้านการออกแบบและยกกระชับใบหน้า
10: หากคุณกำลังมองหาถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำที่มีความแข็งแรงทนทานติดต่อเรา S-Core เรามีนวัตกรรมการผลิตถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำสำเร็จรูปโดยใช้วัสดุเฟอร์โรซิเมนต์ซึ่งมีความแข็งแรงทนทานสามารถวางใต้ถนนที่รถวิ่งผ่านได้ถังเฟอร์โรซิเมนต์ยังช่วยประหยัดแรงงานและเวลาในการติดตั้งบริษัท S-Core มีทีมงานวิศวกรสิ่งแวดล้อมและช่างชำนาญการประจำอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตติดต่อ076-528-612 S-Core Quality Make Us Differentคุณภาพทำให้เราแตกต่าง
11: พออายุมากขึ้นปัญหาผิวหย่อนคล้อยไม่กระชับห่างตาห่างคิ้วตกก็มา
12: New Ultra Prime จากประสบการณ์อันยาวนานตกผลึกมาเป็นเทคนิคเฉพาะของทีมแพทย์ The Villa Aura Clinic ยกกระชับแบบที่ใจคุณต้องการดูดีขึ้นได้หน้าเด็กลงได้โดยไม่ต้องผ่าตัดผลลัพธ์อยู่ได้ยาวนานถึง1ปี
0: มาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ก่อนใครกับ Ultra Prime เครื่องแรกในภูเก็ตยกชัดลืมเจ็บอยู่นานกระชับเฟิร์มแน่นแม่นทุกจุดคุ้มทุกช็อตที่ The Villa Aura Clinic 076-646-246 เครื่องใหม่ราคาเดิม

0: มีโลโก้มีโลโก้
1: มีโลโก้สี่แยกบางเหนียว0966 637 9000
2: CS Motorbike ฉลองครบรอบ2ปีก้าวสู่โชว์รูมใหม่อัปเกรดใหม่ใหญ่กว่าเดิมระดับไฮพรีเมียมพร้อมศูนย์บริการมาตรฐานใหม่จากยามาฮ่าดูแลด้วยระบบพรีเมียมแคร์เน้นครบทุกขั้นตอนทีมช่างฝีมือดีมั่นใจในมาตรฐานยามาฮ่า CS Motorbike 2สาขาถนนเจ้าฟ้าแยกแหลมชันและถนนวิชิตสงครามใกล้ตลาดฉำฉาเปิดให้บริการทุกวันทักแชท Facebook CS Motorbike
3: นอนกรนสะดุ้งตื่นตื่นมาไม่สดชื่นง่วงนอนตอนกลางวันสัญญาณอันตรายที่ไม่ควรมองข้าม
4: ภูเก็ตสลีปเซ็นเตอร์ศูนย์ตรวจการนอนกรนครบวงจรในภูเก็ตโดยทีมแพทย์และเครื่องวิเคราะห์การนอนที่แม่นยำจองตรวจวันนี้การนอนกรนหยุดหายใจขณะหลับเพื่อเช้าวันใหม่ที่สดใสและหัวใจที่แข็งแรงเรื่องนอนกรนไว้ใจเราเพราะเราคือผู้เชี่ยวชาญภูเก็ตสลีปเซ็นเตอร์0814974599
3: ถ้าแพ่งบ่อยขึ้นปวดตาเวลาใช้มือถืออ่านหนังสือไม่สบายอาจถึงเวลาลองเช็คสายตาแล้วนะคะ
5: Specs Optic คุณภาพงานคือบริการของเราเพื่อการมองเห็นที่ดี5สาขาในภูเก็ต0903999894นึกถึงแว่นตานึกถึง Specs Optic
3: 201ปีแห่งมรดกที่ยังมีชีวิตสัมผัสพลังแห่งศรัทธาประเพณีถือศีลกินผักภูเก็ตที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นพบกับศรัทธา The Power of Faith 201 Years of the Living Heritage นิทรรศการวาดภาพเสวนาอาหารเจและเรื่องราวแห่งศรัทธา 6-19 ตุลาคมนี้ 9 โมงเช้าถึง 3 ทุ่มที่ลามไลท์ภูเก็ตร่วมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อส่งต่อศรัทธาจากรุ่นสู่รุ่นโทร076-682-900ระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
6: ท่องเที่ยวทั่วไทยดีไลค์ Thailand
7: ท่องเที่ยวทั่วไทยดีไลท์ไทยแลนด
8: ์สวัสดีค่ะดีไลท์ไทยแลนด์พบกับมานาเช่นเดิมค่ะเช็คอินกันที่จังหวัดกาฬสินธุ์หลังจากไปเที่ยวกันมาเยอะแล้วเรียกว่าทุกท่านก็น่าจะหิวกันแล้วใช่ไหมคะวันนี้มานาพาทุกท่านมาชิมตำเมี่ยงตะไคร้เมนูขึ้นชื่อที่จังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะโดยจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะก็ถือว่าเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่ใครหลายคนเลือกเดินทางมาเที่ยวกันบ่อยครั้งเพราะว่าที่นี่คือดินแดนอีสานแท้ๆค่ะที่มีสถานที่ท่องเที่ยวให้ชาวอีสานหรือว่าจังหวัดใกล้เคียงได้เดินทางมาเยี่ยมชมรวมถึงคนเมืองหรือจังหวัดอื่นๆก็เดินทางมาเที่ยวด้วยกันมากมายค่ะสำหรับเมนูเมี่ยงนะคะเป็นอาหารไทยรสชาติจัดจ้านและอุดมไปด้วยพืชผักสมุนไพรที่มีประโยชน์ต่อร่างกายการรับประทานเมี่ยงก็จะต้องให้ได้รสชาติครบเลยค่ะทั้งเปรี้ยวหวานมันเค็มและเผ็ดในที่นี้นะคะทำให้เชฟอุดมนาสารีจากโรงแรมริชมอนด์ได้สร้างสรรค์อาหารจานเอกเมี่ยงตะไคร้อาหารสมุนไพรเพื่อเอาใจคนรักสุขภาพโดยมีส่วนประกอบหลักอย่างตะไคร้ซอยมะพร้าวคั่วถั่วคั่วหอมแดงซอยพริกขี้หนูหั่นเต๋าหมูยองหรือหมูแผ่นมะนาวหั่นเต๋าปรุงรสด้วยน้ำปลาและน้ำมะนาวกินคู่กับใบชะพลูซึ่งจุดเด่นของอาหารจานนี้อยู่ที่การปรุงรสชาติของอาหารโดยเชฟได้ปรุงรสชาติเปรี้ยวจากผลมะนาวรสชาติเค็มด้วยน้ำปลาแท้จากธรรมชาติรสชาติเผ็ดจากพริกขี้หนูสดสะอาดรสชาติมันได้จากถั่วและมะพร้าวที่นำมาคั่วจนหอมและกรอบค่ะสำหรับเคล็ดลับนะคะก็อยู่ที่รสชาติหวานค่ะเพราะว่าจะต้องคลุกเคล้าด้วยหมูยองหรือหมูแผ่นกรอบเท่านั้นแทนการใช้น้ำตาลปี๊บหรือน้ำเมี่ยงรับรองว่าความหวานจากหมูยองหรือหมูแผ่นจะให้ทั้งความหอมและความหวานที่กลมกล่อมลงตัวสุดๆกับอาหารจานนี้ค่ะมีโอกาสมาเช็คอินกันที่กาฬสินธุ์แล้วอย่าลืมหาตำเมี่ยงตะไคร้มาทานกันนะคะแล้วก็อร่อยแค่ไหนอย่าลืมกระซิบแล้วก็ส่งรูปมาอวดมะนาวกันด้วยนะคะดีไลท์ไทยแลนด์คราวหน้าค่ะพาทุกท่านไปช้อปกันบ้างค่ะจะมีอะไรติดไม้ติดมือกลับไปฝากคนที่บ้านรอติดตามดีไลท์ไทยแลนด์คราวหน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
6: ท่องเที่ยวทั่วไทยดีไลท์ไทยแลนด
7: ์ท่องเที่ยวทั่วไทยดีไลท์ไทยแลนด์

เก่าๆจากบิ๊กแอสครับคอเฟอร์โดยดีแต่ปากคอเฟอร์โดยปั่นกับเพลงดีแต่ปากนะครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นด้วยกับอะไรก่อนหน้านั้นเริ่มใหม่ที่ฉันนะครับแล้วก็อดใจไม่ไหววายทูร็อกกันด้วยคุณผู้ฟังพรุ่งนี้ก็จะเป็นคิวพิธีอิ้วเก้งหรือว่าแห่พระของอัมท่าเรือนะครับก็เริ่มแต่6นาฬิกาแล้วก็ของอัมจิ่งอองด้วยนะครับ6นาฬิกา30นาทีพรุ่งนี้2อัมเลยก็ตรงเข้าสะพานหินทั้ง2อัมนะครับก็จะผ่านจุดบริเวณสำคัญสำคัญหลายจุดไม่ว่าจะเป็นแยกชาร์เตอร์นะครับหรือว่าจะเป็นวงเวียนหอนาฬิกานะครับแล้วก็แถบบางเหนียวนะฮะก็สามารถที่จะเลือกชมเลือกจุดที่จะไปชมกันได้นะครับรวมไปถึงครับฝากให้พี่น้องประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวนี้วางแผนการเดินทางหลีกเลี่ยงเส้นทางขบวนแห่พระในช่วงเวลาดังกล่าวด้วยนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลจากตำรวจจราจรเมืองภูเก็ตนั่นเองนะครับ

0: 105อารมณ์ดี
1: ช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาติดตามเรื่องราวสัตว์โลกกันในช่วงของตามติดชีวิตแอนิมอลนะครับรวมไปถึงครับคุณผู้ฟังที่มีเพลงไหนที่อยากฟังหรือว่าร่วมพูดคุยกันนะฮะส่งแชทมาได้เลยทางไลน์905 FM ครับ

0: Delight 905 FM Music by the Sea
1: กลับมาในช่วงนี้ขอบคุณกับ S Call กันด้วยนะครับคุณผู้ฟังที่กำลังมองหาถังเก็บน้ำหรือถังบำบัดน้ำเสียที่มีความแข็งแรงทนทานผมแนะนำกับ S Call กันเลยนะครับด้วยนวัตกรรมการผลิตถังนะฮะใช้วัสดุเฟอโรซิเมนต์แข็งแรงทนทานวางใต้ถนนที่รถวิ่งผ่านได้นะครับแถมยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าใช้เวลาในการติดตั้งไม่นานนะครับประหยัดทั้งแรงงานและเวลาด้วยติดต่อสอบถามเพิ่มเติมก็ได้076-528-612ครับนวัตกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนต้องที่นี่ S Core ครับ
0: ตามติดชีวิตแอนิมอล
1: มันจะมีปลาไทยอยู่ชนิดหนึ่งที่มีราคาสูงมากนะครับเขาชื่อว่าปลาพลวงชมพูไม่ใช่พวงนะพลวงชมพูเคยได้ยินมานานแล้วเหมือนจะเคยเห็นตัวเป็นๆแค่ไม่กี่ครั้งมันไม่ได้อยู่ทางใกล้ๆบ้านเราปลาพลวงชมพูนี่เป็นปลาที่เลี้ยงยากนะครับแล้วก็โตช้าการเพาะพันธุ์มีข้อจำกัดทำให้การผลิตมันไม่ค่อยเพียงพอต่อความต้องการไม่ใช่เรื่องง่ายเลยมีข้อมูลจากกรมประมงเผยแพร่ผ่าน Daily News เมื่อปี64บอกว่าปลาชนิดนี้เนี่ยมีความต้องการในตลาดและมีราคาประมาณ 2,500 ถึง 3,500 บาทต่อกิโลนะครับถือว่าแพงนอกจากนี้ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยะลานะครับยังบอกว่าปลาพลวงชมพูเนี่ยเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่มีการเพาะเลี้ยงในพื้นที่และมีโอกาสสร้างรายได้ให้เกษตรกรแม้จะต้องใช้เวลาและความรู้ในการดูแลค่อนข้างมากนะครับแล้วปลาน้ำจืดสวยงามมีราคาแพงกว่านี้ไหมคำตอบคือมีนะครับเพราะว่าปลาสวยงามบางชนิดพวกกระเบนแบล็กไดมอนด์เนี่ยก็สามารถตั้งราคาตั้งแต่หลักพันจนถึงหลักแสนบาทต่อตัวขึ้นอยู่กับลวดลายสีสันและเกรดของปลาด้วยดังนั้นถ้าถามว่าปลาน้ำจืดที่แพงที่สุดในไทยคือชนิดใดก็ต้องพิจารณาว่าหมายถึงปลาเพื่อบริโภคหรือปลาสวยงามเพราะว่ายังไม่มีข้อมูลยืนยันชัดเจนว่าปลาชนิดใดครองอันดับหนึ่งในทุกประเภทเรื่องนี้เป็นอีกความรู้หนึ่งที่ทำให้เห็นว่าปลาน้ำจืดที่เราอาจจะคิดว่าหาได้ทั่วไปบางชนิดกับมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงอย่างคาดไม่ถึงนะครับกิโลละหลายพันบาทนะปลาพลวงชมพูเนี่ยเขาเลี้ยงกันเยอะที่ยะลาก็ถามว่าเยอะไปก็ไม่เยอะนะมันเลี้ยงยากครับเลี้ยงยากผมก็ไม่เคยทานนะไม่รู้เหมือนกันว่ารสชาติเขาจะแบบว่าเข้าไปคำหนึ่งนี่มันจะแบบเป็นยังไงให้มันสมกับราคาผมว่ามันก็คงจะมีของดีนะก็คงจะมีรสชาติที่ดีแต่อีกอย่างนึงคือการเลี้ยงที่มันเลี้ยงยากก็อาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้มูลค่าของมันสูงได้ในราคาขนาดนั้น 2,500 ถึง 3,500 บาทต่อกิโลนะครับส่วนปลาสวยงามอันนี้ผมคิดว่าแล้วแต่ความชอบนะผู้ขายคนเพาะถ้าเกิดว่าเขาได้สายพันธุ์มาแล้วเขาเพาะที่มันแปลกออกไปนะฮะมันก็อาจจะตั้งราคาสูงได้เหมือนกันเพราะงั้นตอนนี้มันยังไม่มีการเปรียบเทียบว่ายังมีการตายตัวว่าปลาน้ำจืดในไทยปลาน้ำจืดไทยชนิดไหนที่มีมูลค่าสูงที่สุดในตอนนี้นะครับ
0: ตามติดชีวิตแอนิมอล

0: ปอร์ชิปภูเก็ตสวัสดีค่ะวันนี้บริษัทซูเปอร์ชิปจังหวัดภูเก็ตเปิดรับสมัครเพื่อนร่วม งานหลายอัตรารายได้ดีมีสวัสดิการให้ในตำแหน่งช่างเขียนแบบมีความรู้ด้านการออกแบบและเขียนแบบงานก่อสร้างตำแหน่งโฟร์แมนสามารถอ่านแบบได้วุฒิปวสหรือสาขาที่เกี่ยวข้องตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการร้านประจำมินิมาร์ทซูเปอร์ชิปตำแหน่งพนักงานขับรถและตำแหน่งกุ๊กสนใจสมัครงานติดต่อซูเปอร์ชิปภูเก็ต0925929592มาร่วม งานกันนะคะซูเปอร์ชิปมีทุกสิ่งให้คุณเลือกสรรสวัสดีค่ะ
1: นี่ครับนายสติกเกอร์ฉลากสินค้าใหม่จากหัวใสดีไซน์ออกแบบมาเพื่อแบรนด์ของเรา
2: อย่าปล่อยให้สติกเกอร์เป็นแค่ป้ายสินค้าเพิ่มมูลค่าให้สติกเกอร์เล่าเรื่องแบรนด์ของคุณหัวใสดีไซน์ผลิตไวใส่ใจคุณภาพติดต่อ02-028-7788 Facebook TikTok หัวใสดีไซน
3: ์บรรจุแก๊สหุงต้มคุ้มค่าได้น้ำหนักเต็มถังราคาถูกกว่ารวดเร็วรอรับได้เลยที่โรงบรรจุแก๊สยูนิค
4: พิเศษเมื่อนำถังมาเติม5ถังขึ้นไปได้ราคาถูกกว่าทักแชท Facebook โรงบรรจุแก๊สยูนิค076-217-518
5: วาเลนคลินิกยืนหนึ่งเรื่องความงามเชี่ยวชาญงานพรีเมียมราคาเท่ากรุงเทพ
4: ยกกระชับปรับรูปหน้าเลเซอร์ฟิลเลอร์โบท็อกซ์ปรึกษาฟรีที่ไลน์แอดไซน์วาเลนคลินิกหรือโทร0968234646วาเลนคลินิกให้คุณสวยทุกมิติ
6: ออโต้คลิกจ่ายหลักร้อยรับบริการแบบหลักหมื่นทั้ง3สาขาเพื่อชาวภูเก็ตสาขาถนนเทพสตรีภายในปั๊มคาวเท็กซ์ใกล้ซุปเปอร์ชิปใหญ่สาขาหน้าโรงเรียนสตรีภูเก็ตและสาขาใหม่แยก4กอกระทูทางขึ้นเขาป่าตองเปลี่ยนยางเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแบตเบรกโช๊คระบบแอร์ตรวจเช็คอื่นๆโปรแรงทั้งปีออโต้คลิกครบเครื่องเรื่องฟาสต์ฟิต
7: ใหม่ New GWM แท้ง300ดีเซลก้าวข้ามความเป็นดีเซลแบบเดิมๆที่สุดแห่งยนต์กรรมด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะและความปลอดภัยเต็มคันพร้อมพาคุณลุยไปทุกสถานการณ์ขับเคลื่อนพลังแห่งการผจญภัยทุกสภาพถนนมั่นใจในคุณภาพรับประกันเครื่องยนต์ดีเซลถึง8ปีหรือ1ล้านกิโลเมตรเป็นเจ้าของได้แล้ววันนี้ที่ GWM อนุภาคภูเก็ต080-535-3591
4: เชฟคนเก่งต้องยกให้เขาล่ะ
8: ไม่ใช่แค่ผมอุปกรณ์เครื่องครัวก็สำคัญมือโปรผมยกให้ Brother Pro Kitchen ครับออกแบบติดตั้งระบบเครื่องครัวสแตนเลสทั้งในโรงแรมร้านอาหารบ้านอยู่อาศัยคลับบาร์พร้อมบริการหลังการขาย
4: มือโปรเครื่องครัวต้อง Brother Pro Kitchen and Service โทร0814954535
9: นันวัฒนากรุ๊ปเราคือผู้ค้าน้ำมันครบวงจรในจังหวัดภูเก็ตให้บริการปั๊มน้ำมัน7สาขาในแบรนด์คาวเทคบางจากปั๊มเต็มถังสีชมพูดำและเราเป็นจ็อบเบอร์ขายน้ำมันราคาส่งทั่วภูเก็ตบริหารงานโดยคุณโต้งเอามันนันวัฒนากรุ๊ป
10: นี้ต้องคาวกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์
11: โปรได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลด
10: ให้คุณโปรได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลด
11: และใกล้และใกล
10: ้ขอกู้กับคาวกับแคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99-24% ต่อปีคาวกับแคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาวกับแคชที่แอปโกลบายกรุงศรีออโต้
0: ติดต่อกรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซุปเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1
12: ข่าวด่วนข่าวด่วนดร. แทดออฟผู้นำการรักษาด้วยนวัตกรรมเลเซอร์คลินิกเลเซอร์แก้ปัญหาผิวครบวงจรไม่ว่าจะเป็นลบรอยสักรอยแผลเป็นรอยดำคล้ำกำจัดขนถาวรยกกระชับปรับรูปหน้าด้วยเครื่องเลเซอร์มาตรฐานระดับ Gold Standard โปรโมชั่นเริ่มต้นเพียง399บาทพร้อมให้บริการชาวภูเก็ตแล้ววันนี้สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัลชั้น4โทร095-336-2424
13: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่องสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
14: กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื
13: ่อนไขก่อนต
0: ัดสินใจทำประกันภัย400กด1
12: ข่าวดีของชาวจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงบ้านพึ่งวัดภูเก็ตเปิดให้บริการที่พักฟรีสำหรับผู้ป่วยและญาติณวัดเขารังสามัคคีธรรมใกล้โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์รับบริจาคโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตหรือหัวหน้าตึกที่เข้ารับการรักษาติดต่อบ้านพึ่งวัดโทร065-950-6319รรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิต
15: เป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
16: ร้อยคำลาพกากรองทั้งผองชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
17: เครื่องยกกระชับแต่ละชนิดแตกต่างกันอย่างไรหลักๆคือการใช้พลังงานและการลงสู่ระดับเนื้อเยื่อที่ต่างกันค่ะจึงทำให้แต่ละเครื่องนั้นเหมาะกับแต่ละคนแตกต่างกันออกไปส่งผลต่อชั้นผิวชั้นไขมันหรือโครงสร้างใต้ผิวไม่เหมือนกันเครื่องที่เหมาะกับคนนึงอาจจะไม่ใช่คำตอบของอีกคนก่อนตัดสินใจควรถามแพทย์ว่าปัญหาหลักของเราคืออะไรเครื่องนี้ดูแลชั้นไหนและผลลัพธ์ที่คาดหวังเป็นแบบไหนที่นภชาคลินิกเรามีเครื่องอัลตราซาวด์เพื่อดูชั้นผิวค่ะว่ามีความหนาความบางอย่างไรคนไข้จะเหมาะกับเครื่องไหนแนะนำให้มาปรึกษาทีมแพทย์ที่นภชาคลินิกได้เลยค่ะ
18: Oops Beauty Secret
15: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
19: อย่าเอาชีวิตของเราไปเทียบกับใครบางคนถึงเร็วบางคนถึงช้าต้นไม้แต่ละต้นยังเติบโตไม่พร้อมกันชีวิตคนเราก็มีเวลาของตัวเองขอเพียงไม่หยุดเดินไม่ทิ้งความดีวันหนึ่งเวลาของเราก็จะมาถึง
15: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
20: Delight 905 FM 90.5 MHz คลื่นเพื่อการท่องเที่ยวอยู่ไหนใกล้ๆฟังได้ทั่วโลก www.studioonlinemediaone.com ฟัง905 FM เพิ่มเพลงผ่านไลน์ทิม905 FM

0: 905 FM Music by the Sea
1: 905อารมณ์ดี
0: Delight 905 FM

กอดความทรงจำครับซิงเกิลจากแว่นใหญ่แล้วก็ก่อนนั้นนี่ Your Love ครับผม One Republic แล้วก็อยากบอกรักจากอินดิโก้กันด้วยชั่วโมงที่3ครับชั่วโมงสุดท้ายประจำวันนี้กันแล้วขอบคุณกันด้วยกับ The Villa Aura Clinic นะครับที่นี่ครบเครื่องเรื่องของรูปหน้ากันเลยนะครับช่วงนี้จัดโปรมาฝากคุณกันนะฮะมีการยกทับตัวตึงในเรื่องของการยกกระชับมาให้คุณได้เลือกกันแบบจัดเต็มครับกับคุณหมอต้นอ้อแพทย์ประจำคลินิกที่อยู่ดูแลชาวภูเก็ตมาเกือบ20ปีกันแล้วแหละนะครับไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมที่ดูแลความกระชับแบบคูณ3นะฮะแล้วก็มีตัวยกกระชับแบบที่ดูแลลึกทุกชั้นผิวสำหรับผู้ที่ต้องการดูแลอย่างครอบคลุมครับยังมีหน้ารักกะโหลกบิดมินินะฮะสำหรับผู้ที่รู้สึกถึงความหย่อนคล้อยแล้วก็ต้องการดูแลกรอบหน้านะครับมือใหม่อยากยกหน้าผู้ที่อยากเริ่มต้นดูแลใบหน้าให้กรอบหน้าดูเรียวชัดพร้อมเมนเทนอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าแต่ละโครงสร้างใบหน้าเนี่ยมีความต้องการที่แตกต่างกันคุณจะเหมาะกับโปรแกรมตัวไหนแนะนำเลยครับมาปรึกษาคุณหมอกันดูก่อนปรึกษาคุณหมอต้นอ้อ ก็ได้ฟรีทุกโปรแกรมนะครับ076-646-246เส้นตลาดไทยรถนาคายื่งๆกับธนาคารเกียรตินาคินคลินิกเปิดทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์11 โมงเป็นต้นไปครับ

0: ทั่วโลก www.studiolinemediaone.com
1: ย้ายเป็นครั้งที่2นะครับนะแล้วก็ก่อนนั้นสติ๊กแบ็คแฮร์กันด้วยนะครับรักกันตอนเลิกกันครับผมจากพิกซี่ช่วงสุดท้ายประจำวันนี้กันแล้วแหละนะก็ต้องขอบคุณกันด้วยกับร้านอาณาจักรกระจกโค้งครับคุณผู้ฟังครับติดต่อสอบถามเพิ่มเติมกันได้ในเรื่องของกระจกรถยนต์กระจกรถยนต์แตกร้าวอยากจะเปลี่ยนฟิล์มกรองแสงนะฮะที่นี่ให้บริการครับแล้วก็นอกจากนั้นยังมีบริการกระจกโค้งเรือกระจกหน้าต่างเรือกระจกรถแบ็คโฮด้วยนะครับสั่งทำแล้วก็ติดตั้งโดยช่างชำนาญงานครับติดต่อเบอร์นี้ได้เลย076239116อาณาจักรกระจกโค้งอยู่โซนสปัมนี่เองนะครับแล้วก็ยังเคลมประกันภัยชั้นหนึ่งได้ทุกบริษัทด้วยนะครับก็ใครที่เจอปัญหากระจกแตกร้าวกันอยู่ติดต่อกันไปได้เลยนะครับ
0: 905อารมณ์ดี
1: หมดเวลากันแล้วนะครับขอบคุณกับการติดตามในวันนี้ด้วยพรุ่งนี้เจอกันบ่าย 3:00 นเป็นต้นไป905อารมณ์ดีส่งท้ายกับเพลงนี้ครับเนออนจากปามมี่เจอกันพรุ่งนี้สวัสดีครับ

0: 905 FM Music by the Sea
1: หากคุณกำลังมองหาถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำที่มีความแข็งแรงทนทานติดต่อเรา S-Core เรามีนวัตกรรมการผลิตถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำสำเร็จรูปโดยใช้วัสดุเฟอร์โรซิเมนต์ซึ่งมีความแข็งแรงทนทานสามารถวางใต้ถนนที่รถวิ่งผ่านได้ถังเฟอร์โรซิเมนต์ยังช่วยประหยัดแรงงานและเวลาในการติดตั้งบริษัท S-Core มีทีมงานวิศวกรสิ่งแวดล้อมและช่างชำนาญการประจำอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตติดต่อ076-528-612 S-Core Quality Make Us Different คุณภาพทำให้เราแตกต่าง
2: CS Motorbike ฉลองครบรอบ2ปีก้าวสู่โชว์รูมใหม่อัปเกรดใหม่ใหญ่กว่าเดิมระดับไฮพรีเมียมพร้อมศูนย์บริการมาตรฐานใหม่จากยามาฮ่าดูแลด้วยระบบพรีเมียมแคร์เน้นครบทุกขั้นตอนทีมช่างฝีมือดีมั่นใจในมาตรฐานยามาฮ่า CS Motorbike 2สาขาถนนเจ้าฟ้าแยกแหลมชันและถนนวิชิตสงครามใกล้ตลาดฉำฉาเปิดให้บริการทุกวันทักแชท Facebook CS Motorbike

0: มีโลโก้มีโลโก้
1: มีโลโก้สี่แยกบางเหนียว0966379000
2: คุณเบื่อประตูม้วนแบบเก่าๆไหม
3: แข็งแรงก็จริงนะแต่หนักมากเลยอ่ะ
4: ไม่สวยด้วย
2: เปลี่ยนมาใช้ประตูม้วนวิกตอรี่แบบใหม่ของไอชนาดีกว่าค่ะเปิดปิดง่ายไร้เสียงน้ำหนักเบาใช้มือดึงได้ง่ายๆใช้ระบบมอเตอร์ก็ประหยัดพลังงานสวยแข็งแรงไม่มีสะดุดแถมยังลิงก์สัญญาณกันขโมยได้ด้วยสีก็มีให้เลือกเยอะปิดได้สนิทกันฝุ่นกันลมบำรุงรักษาง่ายปรึกษาไอชนาผู้ผลิตและจำหน่ายประตูม้วนวิกตอรี่ไร้เสียงแห่งแรกในภาคใต
5: ้ไอชนาอันดามันถนนสักดิเดชทางไปอ่าวมะขาม076-213-747-8คลิก itinametalsheet.com
6: ถ้าเพ่งบ่อยขึ้นปวดตาเวลาใช้มือถืออ่านหนังสือไม่สบายอาจถึงเวลาลองเช็คสายตาแล้วนะคะ
7: Specs Optic คุณภาพงานคือบริการของเราเพื่อการมองเห็นที่ดี5สาขาในภูเก็ต090-399-9894นึกถึงแว่นตานึกถึง Specs Optic
8: หมอเชนมาแชร์
9: ทำไมโบท็อกซ์ของบางคนอยู่ได้แค่2เดือนเคยไหมครับฉีดโบท็อกซ์พร้อมๆกับเพื่อนแต่ของเพื่อนอยู่ได้5เดือนแต่เอ๊ะทำไมของเราอยู่ได้แค่2เดือนของเราโบท็อกซ์ยี่ห้อแท้หรือเปล่าหรือหมอฉีดเก่งหรือเปล่าจริงๆแล้วนะครับไม่ได้ขึ้นอยู่กับยาหรือหมอฉีดแต่อย่างเดียวแต่ขึ้นอยู่กับกล้ามเนื้อของแต่ละคนการออกกำลังกายของแต่ละคนการเผาผลาญและบริเวณตำแหน่งที่ฉีดครับบางคนใช้กล้ามเนื้อหน้าบ่อยมากเข้าซาวน่าทุกวันวิ่งมาราธอนทุกวันยาก็จะหมดฤทธิ์เร็วกว่าคนอื่นเพราะฉะนั้นระยะเวลาของโบท็อกซ์จึงไม่ใช่ตัววัดว่าของแท้หรือของปลอมเสมอไปครับ
8: หมอเชนมาแชร์

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ังฟัง Delight 905 FM 90.5 MHz คลื่นเพื่อการท่องเที่ยว
1: แทนคำขอบคุณจากใจนภัชชาคลินิกโฉมใหม่บนพื้นที่ใหม่สวยกว่าเดิมอบอุ่นกว่าเดิมสะดวกสบายมากขึ้น
2: นภัชชาคลินิก Go Beyond ยืนหนึ่งเรื่องความงาม
1: สอบถามได้ที่ Line ID @nphachcliniq
3: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
4: กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
3: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่
5: กรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400-1
1: ข่าวดีของชาวจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงบ้านพึ่งวัดภูเก็ตเปิดให้บริการที่พักฟรีสำหรับผู้ป่วยและญาติณวัดเขารังสามัคคีธรรมใกล้โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์รับบริจาคโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตหรือหัวหน้าตึกที่เข้ารับการรักษาติดต่อบ้านพึ่งวัดโทร065-950-6319ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
6: ถ้าวันนี้คุณกำลังล้มอย่าเพิ่งคิดว่าคุณแพ้เพราะบางครั้งการล้มครั้งนี้อาจกำลังพาคุณไปสู่ชีวิตที่ดีกว่าเดิมคนเราทุกคนเคยผิดหวังเคยเดินผิดทางและเคยถามตัวเองว่าทำไมพยายามเท่าไหร่ก็ยังไม่สำเร็จแต่จงจำไว้ว่าความพยายามไม่ได้วัดกันที่วันนี้เราได้อะไรแต่วัดกันที่เราเติบโตขึ้นแค่ไหนเมล็ดพันธุ์ที่อยู่ใต้ดินไม่ได้แปลว่ามันหยุดเติบโตเพียงแต่การเติบโตบางอย่างต้องใช้เวลาก่อนจะมองเห็นชีวิตก็เช่นกันความพยายามทุกครั้งแม้ไม่มีใครเห็นล้วนกำลังสร้างเราให้แข็งแกร่งขึ้นหากล้มก็ลุกหากเหนื่อยก็พักแต่อย่าปล่อยให้ความผิดหวังเป็นเหตุผลที่ทำให้เราเลิกเดินวันหนึ่งเมื่อหันกลับไปคุณอาจพบว่าทุกหยดน้ำตาทุกความเหนื่อยล้าไม่ได้สูญเปล่าเลยเพราะคนที่ไม่ยอมแพ้ต่อชีวิตสุดท้ายจะได้พบว่าตัวเราในวันนี้เกิดจากการลุกขึ้นใหม่ในวันวาน
1: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษาระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด

0: by the sea.
1: Delight 905 FM Music by the sea.
2: Cool Delight 905 FM.

0: มีโลโก้มีโลโก้
1: มีโลโก้สี่แยกบางเหนียว0966379000
2: Rushfood Clinic ความงามที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
3: เพราะความสวยที่ดีไม่ใช่แค่ดูดีแต่ต้องรู้สึกดีไปด้วยฟิลเลอร์ยกเส้นเอ็นเทคนิคเฉพาะของผมไม่ใช่แค่เติมเต็มแต่ช่วยยกโครงสร้างใบหน้าให้ผลลัพธ์ที่ดูดีเป็นธรรมชาติ
2: Rushfood Clinic เทคโนโลยีครบจบทุกปัญหาผิว
3: หน้าสวยหุ่นเป๊ะแค่แวะมาหาหมอเชนเดี๋ยวจัดให้ครับติดตามเราได้ที่ Facebook Rushfood Clinic
4: เรื่องกำจัดปลวกวางใจเชียงใหม่เพลสดูแลบ้านร้านอาหารโรงแรมและวางระบบกำจัดปลวกให้กับหมู่บ้านต่างๆในภูเก็ตมากว่า20ปีกำจัดปลวกมดแมลงสาบหนูงูยุงสำรวจบ้านพร้อมให้คำปรึกษาฟรีเรื่องกำจัดปลวกวางใจเชียงใหม่เพลส076-263-404
5: วาเลนคลินิกยืนหนึ่งเรื่องความงามเชี่ยวชาญงานพรีเมียมราคาเท่ากรุงเทพ
6: ยกกระชับปรับรูปหน้าเลเซอร์ฟิลเลอร์โบท็อกซ์ปรึกษาฟรีที่ไลน์แอสไซน์วาเลนคลินิกหรือโทร0968234646วาเลนคลินิกให้คุณสวยทุกมิติ
7: ซูเปอร์ชิปภูเก็ตสวัสดีค่ะวันนี้บริษัทซูเปอร์ชิปจังหวัดภูเก็ตเปิดรับสมัครเพื่อนร่วมงานหลายอัตรารายได้ดีมีสวัสดิการให้ในตำแหน่งช่างเขียนแบบมีความรู้ด้านการออกแบบและเขียนแบบงานก่อสร้างตำแหน่งโฟร์แมนสามารถอ่านแบบได้วุฒิปวส.หรือสาขาที่เกี่ยวข้องตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการร้านประจำมินิมาร์ทซูเปอร์ชิปตำแหน่งพนักงานขับรถและตำแหน่งกุ๊กสนใจสมัครงานติดต่อซูเปอร์ชิปภูเก็ต0925929592มาร่วมงานกันนะคะซูเปอร์ชิปมีทุกสิ่งให้คุณเลือกสรรสวัสดีค่ะ
2: 201ปีแห่งมรดกที่ยังมีชีวิตสัมผัสพลังแห่งศรัทธาประเพณีถือศีลกินผักภูเก็ตที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นพบกับศรัทธา The Power of Faith 201 Years of the Living Heritage นิทรรศการวาดภาพเสวนาอาหารเจและเรื่องราวแห่งศรัทธา 6-19 ตุลาคมนี้ 9 โมงเช้าถึง 3 ทุ่มที่ลามไลท์ภูเก็ตร่วมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อส่งต่อศรัทธาจากรุ่นสู่รุ่นโทร076-682-900

0: ทุกการช้อปมีรอยยิ้มที่โกโฮเซล
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง FM 90.5 MHz จังหวัดภูเก็ตจากนี้ไปจะเป็นการถ่ายทอดข่าวจากกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กองทุนการเงินระหว่างประเทศเตือนเศรษฐกิจโลกกำลังเผชิญกับเหตุการณ์ไม่คาดคิดถี่ขึ้นพร้อมแนะทุกประเทศเร่งสร้างความยืดหยุ่นและดูแลวินัยการคลังนายกรัฐมนตรีกำชับรัฐมนตรีเตรียมข้อมูลชี้แจงการอภิปรายไม่ไว้วางใจและตอบข้อซักถามให้ชัดเจนตามประเด็นและหน้าที่ความรับผิดชอบผู้นำสหรัฐเชื่อว่าจีนและรัสเซียไม่ได้ช่วยเหลืออิหร่านทำสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กองทุนการเงินระหว่างประเทศเตือนเศรษฐกิจโลกกำลังเผชิญกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดถี่ขึ้นพร้อมแนะทุกประเทศเร่งสร้างความยืดหยุ่นและดูแลวินัยการคลังเพื่อรับมือกับผลกระทบในอนาคต
2: นางคริสตาลีน่าจอร์เจวากรรมการจัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF เปิดเผยบนเวทีสัมมนา Building ResilienceIn a fragmented world ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ว่าโลกกำลังเผชิญความเสี่ยงรอบด้านทำให้ประเทศต่างๆต้องคำนึงถึงเรื่องความมั่นคงควบคู่ไปกับประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจโดยย้ำว่าเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหาภาคและการเงินคือแนวป้องกันด่านแรกพร้อมกันนี้ IMFยังแสดงความกังวลต่อสถานการณ์หนี้และตัวเลขขาดดุลในบางประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ประกอบกับแรงกดดันจากเงินเฟ้อที่ทำให้อัตราดอกเบี้ยทรงตัวในระดับสูงจนกลายเป็นภาระหนักในการชำระหนี้พร้อมย้ำว่าแม้โลกจะเผชิญภาวะความแตกแยกแต่ความร่วมมือและการบูรณาการทางเศรษฐกิจยังคงเป็นสิ่งสำคัญโดยยกตัวอย่างว่าหากยุโรปบูรณาการโครงข่ายพลังงานจะช่วยลดราคาพลังงานได้มากกว่าร้อยละ10ขณะที่เอเชียจะมีโอกาสเพิ่มการเติบโตทางเศรษฐกิจได้อีกร้อยละ 1.8 หากสามารถยกเลิกอุปสรรคทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีได้พร้อมแสดงความคาดหวังที่จะเห็นการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคที่เข้มแข็งมากขึ้นเช่นอาเซียนโดยยืนยันว่า IMF พร้อมทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมโยงความร่วมมือเพื่อรักษาเสถียรภาพให้กับเศรษฐกิจโลกต่อไปนพศรแก้วขำรายงาน
1: ส่วนการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียนซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกคู่ขนานกับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ประธานกลุ่มธนาคารโลกแนะดึงทุนเอกชนร่วมพัฒนาคนและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสร้างความเชื่อมั่นขณะที่ไทยชูกลไกพลังงาน AI เงินทุนปลดล็อกข้อจำกัดยกระดับเศรษฐกิจภูมิภาค
3: นายอาเจบังก้าประธานกลุ่มธนาคารโลกหรือ World Bank เปิดเผยถึงประเด็นด้านเงินทุนและการสร้างงานโดยระบุว่าในอีก 12-15 ปีข้างหน้าจะมีประชากรในตลาดเกิดใหม่ถึง 1,200 ล้านคนที่มีอายุครบ18ปีซึ่งต้องการการรองรับด้านการศึกษาสาธารณสุขและการสร้างงานเนื่องจากงบประมาณภาครัฐมีจำกัดจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดึงดูดเงินทุนจากภาคเอกชนและภาคการกุศลเข้ามาร่วมขับเคลื่อนปัจจัยสำคัญ3ประการในการดึงดูดเงินทุนภาคเอกชนได้แก่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั้งด้านกายภาพและโครงสร้างพื้นฐานมนุษย์ธรรมาภิบาลและกฎระเบียบที่เอื้อต่อการทำธุรกิจการมีหลักนิติธรรมกฎหมายที่ชัดเจนและการลดขั้นตอนทางราชการการลดความเสี่ยงให้นักลงทุนผ่านเครื่องมือประกันความเสี่ยงการใช้เงินทุนสกุลท้องถิ่นและการสร้างประเภทสินทรัพย์ใหม่สำหรับกองทุนบำเหน็จบำนาญและบริษัทประกันซึ่งธนาคารโลกได้เร่งผลักดันการระดมทุนภาคเอกชนสำหรับตลาดเกิดใหม่จนเพิ่มขึ้นเป็น 112,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากเดิม 32,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อ3ปีก่อนพร้อมทั้งเปิดตัวกลยุทธ์ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมและรายย่อยซึ่งเป็นแหล่งสร้างงานหลักถึง 75% ของงานทั้งหมดเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศรายได้ต่ำและพื้นที่เปราะบางอย่างยั่งยืนด้านนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสนอแนวทางขับเคลื่อนศักยภาพทางเศรษฐกิจการลงทุนของอาเซียนผ่าน3กลไกหลักได้แก่การใช้พลังงานเป็นรากฐานปัญญาประดิษฐ์เป็นตัวทวีคูณและเงินทุนเป็นตัวเร่งพร้อมผลักดันให้ธนาคารโลกเข้ามามีบทบาทสำคัญในการช่วยปลดล็อกข้อจำกัดด้านกฎระเบียบเพื่อพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียนควบคู่กับการส่งเสริมการเข้าถึงเทคโนโลยี AI ให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อยและแรงงานเพื่อยกระดับความร่วมมือให้ก้าวข้ามจากการระดมทุนไปสู่การสร้างขีดความสามารถที่แท้จริงและผลักดันให้อาเซียนเป็นต้นแบบการเชื่อมโยงการพัฒนาด้านพลังงานเทคโนโลยีและเงินทุนสำหรับประเทศกำลังพัฒนาทั่วโลกอย่างยั่งยืนปฏิพลสถาพมมารายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสนอไทยเป็นตัวกลางเชื่อมโยงทรัพยากรการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศที่นานาชาติไว้วางใจเพื่อรับมือความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก
4: นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังร่วมเสวนาหัวข้อการสร้างความยืดหยุ่นในโลกที่แตกแยกหรือ Building Resilience in a Fragmented World ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569โดยกล่าวว่าความขัดแย้งและความไม่แน่นอนของโลกส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในลักษณะ K-shape โดยประเทศและธุรกิจขนาดใหญ่บางส่วนได้รับประโยชน์ขณะที่ประเทศขนาดเล็กและผู้ประกอบการ SME ปรับตัวได้ยากขึ้นไทยจึงเสนอทำหน้าที่เป็นผู้เชื่อมโยงที่ได้รับความไว้วางใจผ่านความร่วมมือในอาเซียนเพื่อเชื่อมโยงทรัพยากรและความต้องการของแต่ละประเทศเช่นการเชื่อมโยงแหล่งพลังงานจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกับสิงคโปร์นอกจากนี้ไทยยังเสนอให้เพิ่มการค้าระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยกันซึ่งปัจจุบันมีสัดส่วนเพียง122พร้อมส่งเสริมการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและขยายความร่วมมือทางการค้ากับยุโรปเพื่อรับมือความผันผวนของเศรษฐกิจโลกขณะเดียวกันต้องเชื่อมโยงการลงทุนต่างประเทศกับผู้ประกอบการและแรงงานไทยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีพัฒนาทักษะแรงงานผ่านโครงการสะพานทักษะหรือ Skill Bridge และเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานในประเทศกับตลาดโลกเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาวนายเอกนิติยังย้ำความสำคัญของความร่วมมือระหว่างประเทศในการรับมือวิกฤตโรคระบาดวิกฤตการเงินและความขัดแย้งทางการค้าและการทหารโดยอาศัยบทบาทของสถาบันการเงินระหว่างประเทศเช่นกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกควบคู่กับการสนับสนุนระบบเศรษฐกิจที่เปิดกว้างเพื่อเสริมสร้างความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจและเพิ่มศักยภาพของประชาชนปุริมปราศภาภาครายงาน
1: กรุงเทพมหานครยังคงเข้มงวดมาตรการรักษาความปลอดภัยตามเส้นทางหลักและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วม24ชั่วโมงในช่วงการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
5: พลตำรวจเอกอดิษฐ์งามกิจจุกศรีที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ของกรุงเทพมหานครเพื่อติดตามความพร้อมในการอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยรองรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569พร้อมเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้ติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงและตรวจสอบความพร้อมระบบกล้องวงจรปิด21เส้นทางหลักที่ใช้ในการเดินทางของผู้เข้าร่วมประชุมรวมทั้งบูรณาการร่วมกับตำรวจนครบาลและสำนักงานเขตในพื้นที่ได้แก่เขตวัฒนาคลองเตยและปทุมวันเพื่อดูแลความปลอดภัยของโรงแรมที่พักเส้นทางเชื่อมต่อสนามบินดอนเมืองและสุวรรณภูมิ
6: ระบบหลักๆของเราเนี่ยคือเรื่องของกล้อง CCTV นะครับที่เราดูความเรียบร้อยแล้วก็ความต่อเนื่องของกล้องบนเส้นทาง21เส้นนะครับซึ่งเป็นเส้นทางที่จะใช้ในการเดินทางของผู้เข้าร่วมประชุมผู้นำแล้วก็เฝ้าระวังเรื่องของน้ำท่วมเป็นหลักตามที่ท่านผู้ว่าได้มอบหมายมาน
1: อกจากนี้สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยออกประกาศงดการบังคับหรือปล่อยโดรนทุกชนิดในพื้นที่ห่วงห้ามเฉพาะ VTR1 Bangkok City ตลอด24ชั่วโมงในวันที่16ตุลาคมนี้ตั้งแต่เวลา 0:01 นถึง 23:59 นเพื่อยกระดับความปลอดภัยระหว่างการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569สำหรับโดรนที่จำเป็นต้องใช้ในภารกิจเกี่ยวกับการประชุมต้องยื่นขออนุญาตล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน UAS Portal และได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการ CAT เท่านั้นพร้อมทั้งต้องแจ้งรายละเอียดและประสานงานกับศูนย์ต่อต้านอากาศยานไร้คนขับกองบัญชาการตำรวจนครบาลก่อนปฏิบัติการบินทุกครั้งหากฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศนายกรัฐมนตรีตรวจความพร้อมการจัดเลี้ยงรับรองผู้เข้าร่วมประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ที่ทำเนียบรัฐบาลซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงเย็นวันพรุ่งนี้ นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตรวจความพร้อมการจัดงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจากนานาประเทศที่เข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งจะจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้ที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลพร้อมเปิดเผยว่าภายในงานจะมีการแสดงจากนางสาวรัติการอําลอยหรือน้องเนเน่ผู้ชนะการแข่งขันอเมริกา Ghost Talent 2026มาร่วมร้องเพลงต้อนรับผู้นำทางการเงินจากทั่วโลกโดยได้กล่าวขอบคุณน้องเนเน่ถือเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงในระดับโลกและจากการพบปะผู้นำด้านการเงินเมื่อวานที่ผ่านมาพบว่าทุกคนรู้จักและตื่นเต้นที่จะได้ชมการแสดงครั้งนี้สำหรับการจัดงานวันพรุ่งนี้จะจัดภายใต้ทีม Thailand Welcome the World มีการประดับตกแต่งตึกสันติไมตรีด้วยดอกไม้อย่างสวยงามเพื่อสะท้อนเอกลักษณ์และการต้อนรับแบบไทยพร้อมจัดเตรียมการแสดงดนตรีจากวงซอกราวซิมโฟนีออเคสตรามาร่วมสร้างบรรยากาศขณะที่เมนูอาหารจะนำเสนออาหารไทยขึ้นชื่อโดยมีต้มยำกุ้งเป็นหนึ่งในเมนูสำคัญเพื่อสร้างความประทับใจแก่ผู้นำและผู้แทนจากนานาประเทศที่เข้าร่วมงานนายกรัฐมนตรีกำชับรัฐมนตรีเตรียมข้อมูลชี้แจงการอภิปรายไม่ไว้วางใจและตอบข้อซักถามให้ชัดเจนตามประเด็นและหน้าที่ความรับผิดชอบ
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการรับประทานอาหารร่วมกับรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยว่าไม่มีอะไรเป็นพิเศษเพียงแจ้งให้ทราบว่าจะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจจึงขอให้ทุกกระทรวงเตรียมข้อมูลให้พร้อมเพื่อชี้แจงข้อสงสัยต่อประชาชนหากมีการพาดพิงหน่วยงานใดให้รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ชี้แจงแต่หากเป็นกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นหน่วยงานที่นายกรัฐมนตรีกำกับดูแลยังมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยอีก3คนจะช่วยชี้แจงทั้งนี้ไม่จำเป็นต้องขอความมั่นใจเรื่องเสียงสนับสนุนจากพรรคเพื่อไทยเนื่องจากหัวหน้าพรรคและแกนนำยืนยันจุดยืนชัดเจนแล้วพร้อมย้ำว่าการลงมติเป็นเอกสิทธิ์ของส.ส.แต่ละคนโดยพรรคร่วมรัฐบาลพร้อมสนับสนุนซึ่งกันและกันภายใต้หลักประชาธิปไตย
7: ไม่ได้คุยอะไรพิเศษก็เรียนให้ท่านทราบว่ามันก็จะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับก็ขอให้ทุกกระทรวงเตรียมข้อมูลให้เยอะที่สุดที่น้องประชาชนจะได้ข้อมูลมากๆนะครับและถ้ามีการอภิปรายพลาดพิงไปโดนหน่วยงานไหนนะครับก็จะขอให้เจ้ากระทรวงแต่ละกระทรวงเนี่ยได้ขึ้นมาชี้แจงไม่ต้องขอครับพรรคเพื่อไทยทั้งหัวหน้าพรรคท่านหัวหน้าทีมทุกอย่างก็ยืนยันนะครับคือพรรคเนี่ยให้อยู่แล้วแหละแต่พรรคร่วมรัฐบาลก็สนับสนุนซึ่งกันและกันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราก็ต้องเคารพเอกสิทธิ์ที่ส.ส.แต่ละท่านมีอยู่ก็เป็นเรื่องของสิทธิตามหลักประชาธิปไตย
5: นายกรัฐมนตรีระบุว่ากรอบเวลาพิจารณายัตติใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์ส่วนระยะเวลาอภิปรายให้เป็นไปตามแนวทางที่เคยปฏิบัติกันมาโดยไม่มีปัญหายืนยันว่ายังไม่ได้คิดเรื่องปรับเปลี่ยนตำแหน่งรัฐมนตรีหลังจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจและยังไม่ถึงเวลาประเมินตัวชี้วัดผลงานหรือ KPI ของรัฐมนตรีอย่างไรก็ตามต้องการเห็นการอภิปรายอย่างสร้างสรรค์โดยพร้อมรับฟังคำวิจารณ์และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ไปปรับใช้เพื่อประโยชน์ของบ้านเมืองผลิตนัดผลแสนสุขรายงาน
1: ขณะที่นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวถึงกรณีฝ่ายค้านยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจโดยระบุว่าขณะนี้ทุกคนกำลังเร่งเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ไม่ว่าข้อกล่าวหาจะออกมาในรูปแบบใดส่วนกรณีข้อกล่าวหาเรื่องการเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้องไม่แน่ใจว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวหมายถึงเรื่องใดแต่ยืนยันว่าปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่และคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักส่วนกรณีเขากระโดงเป็นเรื่องเก่าโดยส่วนตัวไม่ได้เป็นผู้ที่ถูกกล่าวหาเพียงบุคคลเดียวแต่ยังรวมถึงประชาชนชาวบุรีรัมย์ที่มีเอกสารสิทธิ์ด้วยซึ่งทุกอย่างอยู่ในกระบวนการทางกฎหมายเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงจึงไม่เห็นว่าเป็นการดำเนินการเพื่อเอื้อประโยชน์ให้ตนเองหรือพวกพ้องส่วนกรอบเวลาการอภิปราย5วันมองว่าเป็นระยะเวลาที่ค่อนข้างมากโดยต้องพิจารณาว่าจะมีประเด็นให้อภิปรายมากขนาดนั้นหรือไม่รวมถึงเป็นประเด็นใหม่ที่มีมูลข้อเท็จจริงหรือไม่ซึ่งต้องรอดูรายละเอียดก่อน
8: คือผมว่ามันต้องยันด้วยหลักเกณฑ์เหตุผลผมค่อนข้างไม่เชื่อว่าสิ่งที่เขากล่าวอ้างว่าเขามีว่าผมไปทำเรื่องนู้นเรื่องนี้เรารู้ว่าเราไม่ได้ทำครับเขาจะเอาหลักฐานมาจากไหนเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้กังวลอะไรผมมั่นใจนะครับในส่วนของผมตอบได้แน่นอนค่อนข้างมั่นใจครับในส่วนที่เรารับผิดชอบโดยตรงแล้วก็ผมก็มั่นใจในสมาชิกพรรคแล้วก็ในคณะรัฐมนตรีว่าทุกคนปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่แล้วก็ด้วยความสุจริตใจผมว่ามันก็ดูเยอะไปนะฮะหมายถึงว่า5วันนี้มีเรื่องให้อภิปรายกันเยอะขนาดนั้นเลยมั้ยมีประเด็นใหม่ๆแล้วก็เป็นประเด็นที่เป็นมีมูลจริงหรือเปล่าหรือจะเป็นแค่การเดี๋ยวรอดูดีกว่าม
1: าต่อที่สถานการณ์น้ำสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรีเตือนประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากไปจนถึงวันที่15ตุลาคมนี้
9: นายณัฐวุฒิเบญจสุรัตน์วงศ์หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรีแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักระหว่างวันที่13ถึง15ตุลาคม2519ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ริมแม่น้ำแม่กลองริมตลิ่งลำคลองสาขาพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ลาดเชิงเขาขอให้ประชาชนติดตามประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์และดูแลกลุ่มเปราะบางทั้งผู้สูงอายุผู้ป่วยและเด็กเล็กพร้อมหลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีน้ำท่วมขังหรือน้ำไหลเชี่ยวห้ามลงเล่นน้ำหรือขับรถฝ่ากระแสน้ำเพื่อป้องกันอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินทั้งนี้ขอให้ประชาชนอย่าเพิ่งขนของลงจากที่สูงและเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อย่างต่อเนื่องหากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือต้องการความช่วยเหลือด้านสาธารณภัยติดต่อสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงสุภพรทิเจมอารีสวทราชบุรีรายงาน
1: ขณะที่ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบุรีแจ้งสถานการณ์น้ำเขื่อนแก่งกระจานอ่างเก็บน้ำแม่ประจันและอ่างเก็บน้ำห้วยผากภาพรวมน้ำในอ่างเก็บน้ำยังอยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยพื้นที่ท้ายน้ำบ้านแหลมได้รับผลกระทบจากน้ำทะเลหนุน
10: นายสมสวัสดิ์ชายสินสอนผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบุรีกล่าวว่าสถานการณ์น้ำเขื่อนแก่งกระจานมีปริมาณน้ำอยู่ที่ 726.30 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 102.29 อ่างเก็บน้ำแม่ประจันมีปริมาณน้ำ 30.80 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 72.98 และอ่างเก็บน้ำห้วยผากมีปริมาณน้ำ 17.64 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 64.13 ภาพรวมน้ำในอ่างเก็บน้ำอยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยปริมาณน้ำในแม่น้ำเพชรบุรีต่ำกว่าตลิ่งยกเว้นพื้นที่ลุ่มอำเภอบ้านแหลมได้รับผลกระทบจากน้ำทะเลหนุนส่วนอำเภอเขาย้อยได้รับผลกระทบจากน้ำป่าจังหวัดราชบุรีไม่ใช่การระบายน้ำจากเขื่อนแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีได้เร่งระดมสรรพกำลังเครื่องจักรเครื่องมือช่วยเหลือพี่น้องในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ
11: สถานการณ์น้ำในขณะนี้นะครับแม่น้ำเพชรบุรีนะครับก็ถือว่าปกติปริมาณน้ำในเขื่อนแก่งกระจานก็ทรงตัวแล้วก็มีแนวโน้มลดลงนะครับตุ้มน้ำเพชรบุรีตั้งแต่อำเภอแก่งกระจานท่ายางบ้านลาดอำเภอเมืองบ้านแหลมหรือว่าสถานการณ์ปกติยกเว้นบางพื้นที่ของอำเภอบ้านแหลมนะซึ่งเป็นที่ลุ่มก็จะได้รับอิทธิพลจากน้ำทะเลขึ้นลงนะครับในส่วนของอำเภอเขาย้อยของ3วันมาเนี่ยนะครับประสบเหตุจากน้ำจากจังหวัดราชบุรีนะครับหลากมาที่อำเภอเขาย้อยทำให้ประสบเหตุอุทกภัยนะครับ
10: ทั้งนี้พื้นที่อำเภอเขาย้อยที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมจังหวัดเพชรบุรีได้ประกาศให้อำเภอเขาย้อยรวม10ตำบล49หมู่บ้านเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติเขตให้ความช่วยเหลือแล้วโดยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรีได้มีการบริหารจัดการน้ำในเขื่อนแก่งกระจานคาดว่าไม่น่าเกิน1สัปดาห์ถ้าฝนไม่ตกลงมาเพิ่มระดับน้ำจะอยู่ในเกณฑ์ปกตินภัสวรรณ มีลิสวท.เพชรบุรีรายงาน
1: ส่วนจังหวัดอ่างทองติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่ม3ตัวเพื่อเร่งระบายน้ำขังชุมชนโผงเพง
12: นายทัศนัยสุธาพจน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองลงพื้นที่หมู่5และหมู่6ตำบลโผงเพงเพื่อติดตามความคืบหน้าการระบายน้ำท่วมขังออกจากพื้นที่ชุมชนโดยจุดดังกล่าวมีเครื่องสูบน้ำของชลประทานจังหวัดอ่างทองติดตั้งและเดินเครื่องอยู่เพื่อสูบน้ำที่ท่วมขังในพื้นที่มาระยะหนึ่งออกสู่คลองโผงเพงโดยวันนี้องค์การบริหารส่วนตำบลเอกราชได้นำเครื่องสูบน้ำพร้อมท่อขนาด12นิ้วจำนวน3เครื่องมาติดตั้งเพิ่มเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากชุมชนโดยเร็วที่สุดล่าสุดระดับน้ำในคลองผงเพงลดลงอยู่ที่6เมตร11เซนติเมตรลดลงประมาณ2มิลลิเมตรนายทัศนัยในฐานะผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยจังหวัดอ่างทองได้สั่งการเมื่อวันที่9ตุลาคมที่ผ่านมาให้เตรียมคืนพื้นที่น้ำท่วมตำบลผงเพงแล้ว โดยให้ทุกหน่วยงานที่มีเครื่องสูบน้ำสนับสนุนองค์การบริหารส่วนตำบลผงเพงส่วนพื้นที่ที่น้ำเริ่มส่งกลิ่นและทำความเดือดร้อนรำคาญให้สถานีพัฒนาที่ดินอ่างทองนำสารบำบัดน้ำเสียและขจัดกลิ่นเหม็นพอดอ6เข้าบำบัดธิดารัตน์วงศ์พจนีสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทองรายงาน
13: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
14: จากสถานการณ์ที่มีฝนตกลงมาอย่างหนักและมีน้ำท่วมสูงในหลายพื้นที่ทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและพื้นที่ต่างจังหวัดส่งผลกระทบและเกิดความเดือดร้อนโดยเฉพาะผู้ใช้รถที่ประสบปัญหาแผ่นป้ายทะเบียนรถสูญหายจากการขับรถผ่านพื้นที่น้ำท่วมรัฐบาลห่วงใยผู้ประสบภัยน้ำท่วมลดขั้นตอนช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมป้ายทะเบียนหายป้ายภาษีชำรุดทำใหม่ได้ไม่ต้องใช้เล่มทะเบียนตัวจริงถึง30 พฤศจิกายน 69ณสำนักงานขนส่งทั่วประเทศมาตรการดังกล่าวเป็นไปตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมุ่งอำนวยความสะดวกและลดภาระให้แก่ประชาชนอย่างเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันและใช้รถได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยไม่ต้องกังวลสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
15: 13ตุลาคมก้มศีระรำลึกพระนวมินทร์ปิ่นสยามทรงพระคุณอุ่นเกศทั่วเขตคามเทิดพระนามสถิตในหทัยนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
16: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูธโซเชียลเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าเขาไม่เชื่อว่าจีนและรัสเซียกำลังให้ความช่วยเหลืออิหร่านในการทำสงครามกับสหรัฐหลังมีผู้วิพากษ์วิจารณ์ว่าทั้งสองประเทศคอยสนับสนุนอิหร่านอยู่เบื้องหลังผู้นำสหรัฐกล่าวเพิ่มเติมว่าหากมีการให้ความช่วยเหลือจริงก็คงเป็นเพียงการช่วยเหลือเล็กน้อยเพราะจีนและรัสเซียต้องสูญเสียผลประโยชน์มหาศาลหากเข้าไปเกี่ยวข้องกับสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางทั้งนี้เอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศจีนเปิดเผยว่าประธานาธิบดีทรัมป์เตือนประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนระหว่างยืนกรุงวอชิงตันดีซีเมื่อเดือนที่แล้วว่าไม่ให้สนับสนุนอิหร่านหลังมีรายงานว่าจีนส่งอาวุธให้อิหร่านและช่วยอิหร่านหลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรสำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานว่านายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือพร้อมด้วยบุตรสาวและภรรยาเข้าร่วมพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์อุตสาหกรรมป้องกันประเทศแห่งใหม่ในเกาหลีเหนือเมื่อวันที่11ตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งมีการจัดแสดงขีปนาวุธข้ามทวีปรุ่นฮวาซอง20ที่มีขีดความสามารถในการโจมตีเป้าหมายในสหรัฐสื่อทางการเกาหลีเหนือยืนยันว่ากองทัพเกาหลีเหนือทดสอบยิงขีปนาวุธทางยุทธวิธีตกลงไปในทะเลญี่ปุ่นเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเพื่อยืนยันความสำเร็จในการปรับปรุงทางเทคนิคของส่วนประกอบสำคัญบางอย่างของอาวุธชนิดนี้แต่ไม่ได้ระบุรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐอ้างว่าเขาอาจจะพบหารือกับผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือระหว่างภารกิจเดินทางยูทวีปเอเชียในเดือนพฤศจิกายนนี้ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนยังคงปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ส่งผลให้มีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวัง รวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกความเร็ว10ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีลมตะวันออกความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาและกระบี่ลมตะวันออกความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:19 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร3เซนติเมตรและเวลา 19:07 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร94เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:41 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง72เซนติเมตรและเวลา 14:34 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร45เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ภาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:49 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:08 น.
15: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติ

0: Voice FM
1: 100คำลาปากกากรองทั้งผองชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
0: ท่องไปในต่างแดน Over the Sea
2: Over the Sea
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง Over the Sea ในตอนนี้เรามีอีกหนึ่งเมนูอร่อยในประเทศสวีเดนมาฝากกันเป็นอีกหนึ่งเมนูอาหารสวีเดนที่เป็นที่ชื่นชอบของชาวสวีเดนทุกรุ่นไม่ว่าจะเป็นวัยผู้ใหญ่หรือวัยเด็กซึ่งเมนูนั้นจะเป็นเมนูไหนไปไม่ได้นอกจากเมนูกะหล่ำปลียัดไส้สวีเดนโดยอาหารสวีเดนจานนี้นะคะเป็นเมนูที่อยู่คู่กับชาวสวีเดนมายาวนานกว่า300ปีเลยทีเดียวนะคะจนได้รับยกย่องให้เป็นอาหารประจำชาติสวีเดนแม้หน้าตาจะดูเหมือนทำง่ายแต่ต้องใช้ความพิถีพิถันเป็นอย่างยิ่งซึ่งเชฟสวีเดนจะค่อยๆม้วนกะหล่ำปีแยกกันจากนั้นสอดไส้ด้วยเนื้อสัตว์ข้าวหมูหรือเนื้อสับนมหัวหอมไข่และปรุงรสด้วยเครื่องเทศนานาชนิดจากนั้นนำไปอบให้สุกเสิร์ฟพร้อมกับน้ำซอสที่ได้จากการทำน้ำซุปที่ใช้ในการต้มกะหล่ำปลีและเนื้อสัตว์หรือซอสที่มีส่วนผสมของมะเขือเทศสำหรับเครื่องเคียงมักจะเป็นมันฝรั่งบดและแยมลิงกอนเบอร์รี่นั่นเองนะคะเรื่องราวในประเทศสวีเดนคงหมดเพียงแค่นี้นะคะในตอนหน้า Over the Sea จะพาคุณผู้ฟังข้ามน้ำข้ามทะเลไปเที่ยวกันที่ประเทศไหนต่อต้องติดตามกันนะคะ
0: ท่องไปในต่างแดน Over the Sea
2: Over the Sea
4: Cool Delight 905 FM
5: Delight 905 FM Music by the Sea
6: Blackpink in your area 사랑해 나 자신

0: คุณกำลังฟัง Delight 905 FM 90.5 MHz คลื่นเพื่อการท่องเที่ยว
1: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
2: หาเงินได้เท่าไหร่ก็มีเรื่องให้จ่ายหมดทุกทีเคยสงสัยไหมว่าเพราะอะไรเดือนนี้รถเสียเดือนหน้าคนที่บ้านป่วยเดือนถัดไปของใช้พังเหมือนมีอะไรคอยดูดเงินออกจากกระเป๋าตลอดเวลาในทางธรรมทรัพย์ที่รั่วไหลมักเกี่ยวกับกรรม3อย่าง 1. เคยยืมแล้วไม่คืน 2. เคยเบียดเบียนทรัพย์ผู้อื่นแม้เรื่องเล็กน้อย 3. ได้มาแล้วไม่เคยแบ่งปันใครเลยวิธีอุดรอยรั่วไม่ใช่แค่หาเงินเพิ่มแต่คือชำระหนี้เก่าให้หมดซื่อตรงกับทรัพย์ทุกบาทและเริ่มให้ทานแม้เพียงเล็กน้อยเพราะการให้คือการเปิดทางให้ทรัพย์ไหลกลับเงินที่ได้มาด้วยความสุจริตและแบ่งปันเป็นจะเป็นเงินที่อยู่กับเรานาน
1: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
0: อยู่ที่นี่ไม่ไปไหนเพราะหัวใจเราใกล้กันฟัง 905 FM แชทไลน์ 905 FM

0: ชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
1: เรื่องฝนฟ้าน่ะห้ามไม่ได้แต่กันร้อนกันเสียงด้วยพียูโฟมได้นะปรึกษาไอธนาสิครับเขาผลิตและจำหน่ายแผ่นหลังคาพียูโฟมแดดออกก็ไม่ร้อนฝนตกก็ไม่ดังและยังมีหลังคาเหล็กเมทัลชีทสีสวยล่อนหลากหลายหลังคาไวนิลรางน้ำไวนิลหลังคาสแนปล็อกเหล็กตัวซีไม้เชิงชายไม้ฝาไม้พื้นประตูม้วนไร้เสียงวิกตอรี่ก็มีนะครับจะทนร้อนทนเสียงไปทำไมติดพียูโฟมปรึกษาไอธนาสิครับสะดวกเร็วตรงเวลากว่า17สาขาทั่วภาคใต
2: ้ไอธนาอันดามันถนนสักดิเดชทางไปอ่าวมะขาม076-213-747-8 คลิก aithanametalsheet.com
3: สาราลากด้วยซ้ายเข้าเขตทอดมาแล้วครับล็อกขวาล็อกซ้ายทีซัดเข้าไปแล้วครับโอ้โห
4: เฮให้ทันเพื่อนดีกว่าย้ายมาติดเน็ตบ้าน AIS 3BB Fiber Tree ชีพพรีเมียร์ลีกจอใหญ่สะใจกว่าสมัครแพ็กเน็ตบ้านพร้อมกล่อง AIS Play Box บวกพัดพรีเมียร์ลีกพิเศษจ่ายแค่เดือนละ199บาทเพิ่มเติมโทร1175หรือ1530เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
5: นอนกรนสะดุ้งตื่นตื่นมาไม่สดชื่นง่วงนอนตอนกลางวันสัญญาณอันตรายที่ไม่ควรมองข้าม
6: ภูเก็ตสลีปเซ็นเตอร์ศูนย์ตรวจการนอนกรนครบวงจรในภูเก็ตโดยทีมแพทย์และเครื่องวิเคราะห์การนอนที่แม่นยำจองตรวจวันนี้การนอนกรนหยุดหายใจขณะหลับเพื่อเช้าวันใหม่ที่สดใสและหัวใจที่แข็งแรงเรื่องนอนกรนไว้ใจเราเพราะเราคือผู้เชี่ยวชาญภูเก็ตสลีปเซ็นเตอร์0814974599
5: ข่าวดีของชาวจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงบ้านพึ่งวัดภูเก็ตเปิดให้บริการที่พักฟรีสำหรับผู้ป่วยและญาติณวัดเขารังสามัคคีธรรมใกล้โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์รับบริจาคโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตหรือหัวหน้าตึกที่เข้ารับการรักษาติดต่อบ้านพึ่งวัดโทร065-950-6319รรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัดที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
7: การทำดีย่อมเป็นมงคลแก่ชีวิตการคิดดีย่อมเป็นมงคลแก่จิตใจและการพูดดีก็ย่อมเป็นมงคลแก่วาจาดังนั้นบุคคลใดทำดีคิดดีพูดดีบุคคลนั้นย่อมมีความสุขความเจริญ
5: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
8: Delight 905 FM Music by the Sea

0: ับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเสียออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเอ็ดถูกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเสียออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเสียออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่องสบายเพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
1: กรุ๊ปเสียออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
0: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่
2: กรุ๊ปเสียออโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1
3: ซูเปอร์ชิปภูเก็ตสวัสดีค่ะวันนี้บริษัทซูเปอร์ชิปจังหวัดภูเก็ตเปิดรับสมัครเพื่อนร่วมงานหลายอัตรารายได้ดีมีสวัสดิการให้ในตำแหน่งช่างเขียนแบบมีความรู้ด้านการออกแบบและเขียนแบบงานก่อสร้างตำแหน่งโฟร์แมนสามารถอ่านแบบได้วุฒิปวส.หรือสาขาที่เกี่ยวข้องตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการร้านประจำมินิมาร์ทซูเปอร์ชิปตำแหน่งพนักงานขับรถและตำแหน่งกุ๊กสนใจสมัครงานติดต่อซูเปอร์ชิปภูเก็ต0925929592มาร่วมงานกันนะคะซูเปอร์ชิปมีทุกสิ่งให้คุณเลือกสรรสวัสดีค่ะ
4: นี่ครับนายสติกเกอร์ฉลากสินค้าใหม่จากหัวใสดีไซน์ออกแบบมาเพื่อแบรนด์ของเรา
5: อย่าปล่อยให้สติกเกอร์เป็นแค่ป้ายสินค้าเพิ่มมูลค่าให้สติกเกอร์เล่าเรื่องแบรนด์ของคุณหัวใสดีไซน์ผลิตไวใส่ใจคุณภาพติดต่อ02-028-7788 Facebook TikTok หัวใสดีไซน
6: ์พออายุมากขึ้นปัญหาผิวหย่อนคล้อยไม่กระชับห่างตาห่างคิ้วตกก็มา
7: New Ultra Prime จากประสบการณ์อันยาวนานตกผลึกมาเป็นเทคนิคเฉพาะของทีมแพทย์ The Villa Aura Clinic ยกกระชับแบบที่ใจคุณต้องการดูดีขึ้นได้หน้าเด็กลงได้โดยไม่ต้องผ่าตัดผลลัพธ์อยู่ได้ยาวนานถึง1ปี
8: มาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ก่อนใครกับ Ultra Prime เครื่องแรกในภูเก็ตยกชัดลืมเจ็บอยู่นานกระชับเฟิร์มแน่นแม่นทุกจุดคุ้มทุกช็อตที่ The Villa Aura Clinic 076-646-246 เครื่องใหม่ราคาเดิม
9: 5678 up and up and up
10: มีแต่อัพแบบนี้ต้องคาวกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์
11: โปได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลด
10: ให้คุณโปได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลด
11: และใกล้และใกล้
10: ขอกู้กับคาวฟอร์แคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99-24% ต่อปีคาวฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาวฟอร์แคชที่แอป Go by กรุงศรีออโต้
2: ติดต่อกรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1
12: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษาร
13: ู้ไหมบางครั้งที่เราทุกข์ไม่ใช่เพราะเรื่องมันหนักแต่เพราะเรายังไม่ยอมวางเรื่องที่ทำให้เราทุกข์บางทีมันจบไปนานแล้วแต่เราเอามาคิดซ้ำจนใจหนักเองเรื่องผ่านไปแล้วก็ให้มันผ่านไปสิ่งไหนควบคุมไม่ได้อย่าเอามาขังไว้ในใจวางได้เมื่อไรทุกข์ก็เบาลงเมื่อนั้น
12: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษาระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
14: ท่องเที่ยวทั่วไทย D-Like Thailand
15: ท่องเที่ยวทั่วไทย D-Like Thailand
16: สวัสดีค่ะ D-Like Thailand พบกับมะนาวเช่นเดิมค่ะ Flower Season ชื่นชมดอกไม้หลากหลายฤดูกาลในวันนี้นะคะตามสัญญาค่ะมาเช็คอินกันที่ทุ่งบัวตองดอยแม่อูคอจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะชวนมาเที่ยวกันที่ทุ่งดอกบัวตองนะคะเพราะว่าดอกไม้สวยๆกำลังจะบานเต็มที่แล้วเปิดให้เข้าชมเพียงปีละ1ครั้งเท่านั้นถ้าอยากรู้ว่าที่นี่จะสวยงามขนาดไหนตามมะนาวมาปักหมุดชิลเที่ยวหน้าหนาวกันได้เลยค่ะทุ่งดอกบัวตองดอยแม่อูคอตั้งอยู่ที่ตำบลแม่อูคออำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนต้องบอกว่าเมื่อหน้าหนาวมาถึงก็ได้เวลามาสัมผัสทุ่งดอกบัวตองสวยๆของดอยแม่อูคอกันแล้วค่ะที่นี่นะคะอยู่บนพื้นที่กว่า500ไร่ความสูงราว 1,600 เมตรล้อมรอบด้วยหุบเขาสลับซับซ้อนเราจะสามารถมองเห็นดอกบัวตองได้ตั้งแต่ทางขึ้นไปจนถึงจุดชมวิวทุ่งดอกบัวตองที่จัดว่าใหญ่ที่สุดในไทยเลยก็ว่าได้ค่ะ และที่สำคัญคือมีให้ชมเพียงปีละครั้งเท่านั้นใครที่จะมาชมดอกบัวตองแนะนำว่าต้องเตรียมการล่วงหน้ากันหน่อยนะคะเพราะว่าดอกไม้สวยๆนี้จะบานเต็มหุบเขาในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคมเท่านั้นค่ะโดยระยะในการบานของดอกไม้ก็จะมีเวลาที่ค่อนข้างจำกัดบานเพียงไม่กี่อาทิตย์เท่านั้นเองโดยบนยอดเขาดอยแม่อูคอนะคะก็จะมีจุดชมวิวและศาลาชมวิวเป็นมุมสวยๆที่สามารถมองเห็นทุ่งดอกบัวตองได้รอบแบบ360องศาเลยทีเดียวค่ะมุมถ่ายรูปสวยๆก็มีเยอะมากแม้ว่าระหว่างทางเดินที่ขึ้นไปยังจุดชมวิวก็จะต้องผ่านต้นบัวตองที่สูงจนเหมือนเป็นซุ้มอุโมงค์ที่สามารถแวะถ่ายรูปได้อีกด้วยค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อูคอโทรได้ที่เบอร์โทรศัพท์053615987ค่ะลองโทรไปเช็คกันดูนะคะว่าทุ่งบัวตองยังรอคอยทุกท่านมาเช็คอินอยู่หรือเปล่าดีไลท์ไทยแลนด์คราวหน้าก็มีความน่าสนใจไม่แพ้กันค่ะอย่าลืมรอพบมะนาวในช่วงดีไลท์ไทยแลนด์วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
14: ท่องเที่ยวทั่วไทยดีไลท์ไทยแลนด
15: ์ท่องเที่ยวทั่วไทยดีไลท์ไทยแลนด
14: ์คุณกำลังฟังดีไลท์ 95 FM 90.5 MHz คลื่น

0: ไม่ไปไหนเพราะหัวใจเราใกล้กันฝากฝั่ง 905 FM แชทไลน์ 905 FM
1: Cool Delight 905 FM 905 FM

0: ระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัดความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
1: แผลจากศัตรูเจ็บที่กายแต่แผลจากเพื่อนสนิทเจ็บถึงใจคนที่เรารู้ไส้รู้พุงกันมาเป็น10ปีเล่าความลับให้ฟังทุกเรื่องวันหนึ่งกลับเอาความลับเราไปพูดเอาผลประโยชน์ทับหน้าเราแล้วยิ้มใส่เหมือนไม่มีอะไรท่านว่ามิตรที่ผ่านเข้ามามีทั้งมาส่งเสริมและมาสอนเพื่อนที่หักหลังคือครูวิชาที่แพงที่สุดเขาสอนเรา3อย่าง 1. อย่าฝากชีวิตไว้กับใครทั้งหมด 2. คนเปลี่ยนได้เมื่อผลประโยชน์มาถึง 3. ใจเราแข็งแรงกว่าที่คิดอย่าเสียเวลาแก้แค้นเพราะคนที่ทรยศคนอื่นได้เขาจะเจอคนแบบเดียวกันทรยศเขานั่นคือกฎที่ไม่เคยพลาดหน้าที่เราแค่ถอยออกมาแล้วไม่เป็นคนแบบนั้นเสียเองขอบคุณเขาเงียบๆที่ช่วยคัดคนออกจากชีวิตเราเพราะพื้นที่ที่เขาทิ้งไว้กำลังรอมิตรแท้เข้ามาแทน
0: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
2: คุณกำลังฟัง Delight 905 FM 90.5 MHz คลื่นเพื่อการท่องเที่ยวอยู่ไหนใกล้ๆฟังได้ทั่วโลก www.studioonlinemedia1.com ฟัง 905 FM เพิ่มเพลงผ่านไลน์ทิม 905 FM

0: Delight 905 FM Music by the Sea
1: เรื่องฝนฟ้าน่ะห้ามไม่ได้แต่กันร้อนกันเสียงด้วย PU Foam ได้นะปรึกษาไอธนาสิครับเขาผลิตและจำหน่ายแผ่นหลังคา PU Foam แดดออกก็ไม่ร้อนฝนตกก็ไม่ดังและยังมีหลังคาเหล็กเมทัลชีทสีสวยล่อนหลากหลายหลังคาไวนิลรางน้ำไวนิลหลังคา Snap Lock เหล็กตัว C ไม้เชิงชายไม้ฝาไม้พื้นประตูม้วนไร้เสียง Victory ก็มีนะครับจะทนร้อนทนเสียงไปทำไมติด PU Foam ปรึกษาไอธนาสิครับสะดวกเร็วตรงเวลากว่า17สาขาทั่วภาคใต
2: ้ไอธนาอันดามันถนนศักดิ์เดชทางไปอ่าวมะขาม076-213-747-8 คลิก aithanametalsheet.com
3: ซูเปอร์ชิปภูเก็ตสวัสดีค่ะวันนี้บริษัทซูเปอร์ชิปจังหวัดภูเก็ตเปิดรับสมัครเพื่อนร่วมงานหลายอัตรารายได้ดีมีสวัสดิการให้ในตำแหน่งช่างเขียนแบบมีความรู้ด้านการออกแบบและเขียนแบบงานก่อสร้างตำแหน่งโฟร์แมนสามารถอ่านแบบได้วุฒิปวส.หรือสาขาที่เกี่ยวข้องตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการร้านประจำมินิมาร์ทซูเปอร์ชิปตำแหน่งพนักงานขับรถและตำแหน่งกุ๊กสนใจสมัครงานติดต่อซูเปอร์ชิปภูเก็ต0925929592มาร่วมงานกันนะคะซูเปอร์ชิปมีทุกสิ่งให้คุณเลือกสรรสวัสดีค่ะ
4: นี้ต้องคาวกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์เปาะได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณเปาะได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอกู้กับคาวกับแคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99-24% ต่อปีคาวกับแคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาวกับแคชที่แอป Go by กรุงศรีออโต้
5: ติดต่อกรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1
6: ลาลากด้วยซ้ายเข้าเขตโทษมาแล้วครับล็อกขวาล็อกซ้ายทีซัดเข้าไปแล้วครับโอ้โห
7: เฮให้ทันเพื่อนดีกว่าย้ายมาติดเน็ตบ้าน AIS 3BB Fiber Tree เชียร์พรีเมียร์ลีกจอใหญ่สะใจกว่าสมัครแพ็คเน็ตบ้านพร้อมกล่อง AIS Play Box บวกพัดพรีเมียร์ลีกพิเศษจ่ายแค่เดือนละ199 บาทเพิ่มเติมโทร1175หรือ1530เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
8: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยผ่องสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
9: กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
8: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที่
5: กรุ๊ปเซลโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1
10: ร้อยคำลาปากกากรองทั้งผองชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
11: ข่าวดีของชาวจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงบ้านพึ่งวัดภูเก็ตเปิดให้บริการที่พักฟรีสำหรับผู้ป่วยและญาติณวัดเขารังสามัคคีธรรมใกล้โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์รับบริจาคโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตหรือหัวหน้าตึกที่เข้ารับการรักษาติดต่อบ้านพึ่งวัดโทร065-950-6319
12: อยู่ไหนใกล้ๆฟังได้ทั่วโลก www.studiolinemedia1.com
13: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษาร
14: ู้หรือไม่ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่ทำให้อีกฝ่ายพ่ายแพ้แต่คือไม่ยอมให้ความเกลียดเปลี่ยนใจเราให้เหมือนเขา
15: โกรธจนหน้าดำหน้าแดงด่าทอเขาเสียๆให้หายรู้ตัวไม่โยมว่ากำลังเผาบ้านตัวเองอยู่เวลาความโกรธพุ่งขึ้นมาในใจมันก็เหมือนไฟที่กำลังลุกลามโยมไปด่าเขาไปทำร้ายเขาคนที่เจ็บปวดและร้อนรุ่มที่สุดไม่ใช่ใครอื่นแต่คือใจของโยมเองหลวงปู่ทวดท่านสอนให้มีขันติมีความอดทนอดกลั้นเมื่อมีคนเอาไฟมาสุมเราอย่าเอาน้ำมันไปราดแต่จงเอาน้ำเย็นแห่งความเมตตาเข้าดับนิ่งเสียบ้างทนเสียบ้างชนะความโกรธด้วยความไม่โกรธถอยออกมาดูอารมณ์ตัวเองให้ทันแล้วใจของโยมจะพบกับความร่มเย็นที่แท้จริง
13: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา

0: สถานีวิทยุกระจายเสียง FM 90.5 MHz จังหวัดภูเก็ตจากนี้ไปจะเป็นการถ่ายทอดข่าวจากกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร
1: ขณะนี้เวลา 7:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569วันนี้จะประกาศแบงคอกบลูพรินท์เพื่อใช้เป็นแนวทางรับมือภัยไซเบอร์นายกรัฐมนตรีกำชับรัฐมนตรีเตรียมข้อมูลชี้แจงการอภิปรายไม่ไว้วางใจและตอบข้อซักถามให้ชัดเจนตามประเด็นและหน้าที่ความรับผิดชอบ
1: ผู้นำสหรัฐกล่าวหาว่ากลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนโจมตีซาอุดิอาระเบียเพื่อทำให้ราคาน้ำมันสูงขึ้นก่อนการเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐการแข่งขันฟุตบอล AFC Champions League Elite รอบ League Stage บุรีรัมย์ยูไนเต็ด